0: นักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
1: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายการดำเนินการก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
0: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
3: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
2: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
4: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
5: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถ ไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
2: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได
6: ้เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
7: ช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยประกอบการเอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมี impact ที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์ เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
13: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกเพราะมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูดิโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา 7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา 10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 19:00 น.จากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 น.กอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิชหวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิชยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กซ์ตรีมคอร์สคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานี

0: โลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติ พระ

0: ราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเช้านี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพูนพงษ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
7: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
7: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
6: ครับ
7: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของ BOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
6: ครับผม
7: ส่วนอีก2ลายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่า ผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
6: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
7: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
6: ครับผ
7: มพอเราออกอีกคำสั่งนึงเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับ ก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
6: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับมีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจสีเทาอื่นๆแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
7: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
6: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
7: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้าน
6: อ
7: ันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเราก็ไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญคร
6: ับ ครับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
7: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
6: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
7: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
6: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทั้งกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
7: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้
6: อง
7: นะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
6: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผม
7: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน
6: ์ครับครับผมก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านได้ไปดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
7: ยินดีครับ
6: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
8: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
9: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
8: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
11: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทน ดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
12: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
11: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหาโนมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
12: มีการประสานขอร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
11: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วรายงาน
13: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
15: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติ
16: หลายปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานส่วนกลางโดยเฉพาะกองชาตินครบาลมีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันขายฟุตบอลโลก2026ป้องกันทั่วประเทศนะครับ
14: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
16: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกุมในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลภาคติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียศักยภาพในการดำเนินกิจการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพี่น้องประชาชนต้องติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
14: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
17: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chant for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
20: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
19: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
21: นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆ เราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
19: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
22: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มเควตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอดิชนีอุ้มถ้าอมิเนนึมาละคุมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มเควตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจอจอยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคุยอจอนาลูเนื้อเกลือเนี่ยเยอะๆบ่ชอเนี่ยมางามาอาเขาช่วยเจอโยกาน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สปสชโยอานาลูกาดูโยมือโจซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาโจซาดูจิอ๋อลองในญานีอุลัวแมบาประชาชนยาอุดอซาฮอซากูกูหวงแนญีเชอือหวงตัวนี้วะซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮดอชีแนเชฮอแมความดันญานือนาโบเชฮอยาคอจิบาเยลันยาอจิจาอนาโกนางาลาและเชฮอวานาโลบูเดเชฮอคาแมสเดองเชฮอสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกะนาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสอนีกามาเล่าเน่กามองขากาไก่กุญแจเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอญาแหล่หนึ่งมาอ้อนานากาแม่เลี้ยวเน่แม่ชนยังง่ายอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: 오보다자
1: 오보초퍼
0: 말송카
2: 빠빠
0: 니어송
1: 오보타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
1: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ว่าอย่างนี้ดูชอบยูยูมาเจอจูเนี่ยจิโรนี่ไม่พ้นและบุทางายอย่างนี้งามกว่านี้อยู่ขานาดชากคนนี้ยบเบียวเลยมายาพอลอดีมาขยายอยู่นะคนนี้สิญาเมลอยอยู่อดีมาคนนี้แล้วนูมาดำในโอเจสันพาอบูเลสิกาเมียดีมากตันนูมาเลดำอยู่นะนูมาเลดำในเมลอยอยู่อดุธมาอย่างนี้อยู่นะลุล้อเฮนุโสคนนี้อายามที่ก็ลอยอย่างนี้ในพยาธพุทธจุลเมียอย่างนี้เยล้านในหัวล้านคนนี้ลอยอย่างนี้งาเจียอย่างนี้และอายามยาเนี่ยนะฮะดูเนี่ยจุดทำให้ยังยูโยกันนะยูพอนารอยังยูก็เนี่ยตอนนั้นก็มันเนี่ยมีอุ้มดูเลยพ่อแดนเนี่ยมายังยูก็มันเนี่ยมีอุ้มดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยูยูไม่นะคนนี้สวทเชียงใหม่และงานยังยูนายังยูนะฮะเนี่ยพอนาคนนี้ปกเกลคู่ดึกกคู่มาคอลกคู่เอ็มที่พายยาสิเชกกิโลเฮและงานยังยูนายังยูนะฮะเนี่ยพอนาคนนี้เฟซบุ๊กพนักสวทเชียงใหม่ที่พายุยาสิเชกกิโลเฮและงานยังยูน่าติดต่อพนักคนนี้งานติดต่อและยูฮาส่วนตัวมีเนื้อที่เดินนาสิญญาดึกโกลามาสิญญาดึกโกลายูพนักคุลน่าหนังหายยังยูน่านักการคนนี้อยู่ฮาจีจันเนลโลโลและดชาซาโลและนายพนักคนนี้จะมีงานซุ้มยี่สิโกจะมีสี่และงานใหญ่นิ้วคือนักคนนี้ก็พอในน่าหันยาเลยดชานักคนนี้อยู่น่าอีสันนี่ดูตีเบียวและดีดีชาคนนี้มายาพนักลงมาคนนี้สายังและยาดันเนมะอดีมาจินุมาเลนุชันุชาคุรุยาจอมิลอยนิ้วยูโซคนนี้เลยจะกัดจูแม่นี่เลยมันทำไมยูน่าขาอันนั้นจูมันเงินยันเนี่ยแม่อินันน่าคนนี้ลองกลางไงยูกุศิบาลล้อมที่หูน่าไทยพอน่าคนนี้ว่าขาเลยลอยยูอันนั้นน่าคนนี้ยี่เชื่อซุ่มมิถุนายนยี่พังอายากูเชื่อหูลอยยูอาขานั่นจูมันเงินยันเนี่ยแม่เงินน่าคนนี้เอฟซีเลยชกมาดูแลนักการเล่ทุลิญาดูเงี้ยอันญาดูแลเงี้ยอันเลยเนี่ยอันเนี่ยละไม่ลอยยันยูยพอนักเรื่องมาอย่างยูแล้วสักการเนี่ยเนี่ยละก็ตัวยพอนักลอยยันยูเฮ้กูไปจักรจีแล้วอันเนี่ยมาคือไม่นานดูชาติบิ้มเลยบินามาอย่างยูดูชาติบิ้มน่าคนนี้คุตันเนี่ยช่างทางอะไรอย่างยูนึกมาดิมานึกมาเฮ้นึกทาแล้วเองอะไรขับพนันน่าไทยพนันคนนี้หัวใจสั่งให้จำจีอดีตมาเฮบินุทาแล้วนุมาพนันแล้วเอเนจิเมจุลอย่างนี้ที่โคโรนาดามาอย่างนี้

แล้วอย่างนี้ตัวชาวยุ่มเยือกูต้านในช้างถางายอย่างนี้ถ่ายพอหน้าคนนี้หัวใจสาให้จำอยู่แล้วอย่างนี้อะไรกับพอเนี่ยนะคนนี้นึกมาละเฮ้ยเนี่ยนึกถ่ายแล้วอย่าเอ็นเองอันเนี่ยตัวชาวยุ่มเยือกอย่างนี้อุดทำไมอย่างนี้อยู่อันนั้นหรือเราอยู่พอนั้นหรือเลยอันนั้นละอันตึกของเงือเลยอยู่พอนั้นกลางมาอย่างนี้กันในตานั้นเนี่ยจะกาจีเล่เล่มทากาเล่ผ่านเนมาอย่างนี้ก็ไปเล่มทาน้าเบเบมน้าลอยอย่างนี้อดีมาเธอลูกคือคอยอยู่น้าโง่แล้วก็ไม่ลอยอย่างนี้ลูกคนนี้ยาแล้วน้าตาพอคนนี้แล้วอดีมาเธอมือผู้ล้ามาอยู่คันนี้คนนี้มาโจญาบุลอยอย่างนี้ยาเอเมียตัวคนนี้มือผู้ล้าอยู่ข้างแง่ลูกคือหน้าคนนี้อดีมาลูกคือเธอติ๊ดติ๊ดติ๊ดเลยจู่ไม่ลอยอย่างนี้เธอติ๊ดติ๊ดติ๊ดเลยเธอเลยยมุพายอยู่ง่ายอย่างเงี้ยตั้งแต่น่าเบื่อที่มาเที่ยวมันน่าติดติดติดแล้วเดี๋ยวไม่รู้กับเพ่กับลาพูดอะไรยังไงพูดอะไรนั่นก็เลยเดี๋ยวให้ชมมันน่าก็ติดติดติดแล้วเด็กก็เดี๋ยวไม่รู้อย่างเงี้ยตัวนี้เมื่อพูดอะไรชนะก็นี่เท่านั้นเลยไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยหังอยู่หาเกือบโม่ก็นี่แหละอาจจะจุดแต่ติดแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วอย่าพูดอะไรมีสิพอจิลูก็นี่แล้วมายานี่ก็ง่ายอย่างเงี้ยมึงก็น่ารู้พูดละงอเธอก็จบพูดละงอมีรอยอย่างเงี้ยอาชอบตีเลยนะคนนี้ยังฮะอุ้ยเลยง่ายเจ็ดเดลเลยฮะเลยคนรู้ชกุยก็กูมีรอยอย่างเงี้ยเธอไม่เนี่ยย้อนย้อนยังเด้งอะไรอย่างเงี้ยมือพูดละคนรู้จะละจอมพูดละมือพูดละน่าจะละจอมเลยมีชาชาเนี่ยเด้งอะไรอย่างเงี้ยเลยฮังก์มึงก็กูเด้งอะไรอยู่บนพื้นง่ายอย่างเงี้ยชดเดลังอ่ะเลยอ่ะชอเลตีเลยเดี๋ยวชัดๆแล้วไปเดินอะไรอย่างเงี้ยอีสมิตีแล้วไปเดินอะไรคนนี้นึกมาเพลย์ก็จ่อแล้วอยากกูอยากชอชออยากกูอยากแล้วเท่าที่อ่ะคุณลูกอายุคุณลูกเจ็ดเดือนก็ต้องอยู่หายิ่งยิ่งผ่านงูกาแล้วก็นั่นนึกมาเพลย์เนี่ยแล้วลูกพัดดีน่าเชื่อพัดจงอะไรอย่างเงี้ยลูกมาจิ้งลูกคือพวกดีคุณลูกพัดดีน่าล่ะโอ้ยที่เดิมนั้นมาเพื่อก็จุลามีคุกันเนี่ยอาจจะเจ็ดเอ็กันเนี่ยเชจัลลาเลยยังไงอย่างนี้ถึงมีเนี่ยมือผู้ลาเลยชนะเลยอยู่คุกันก็ยังเนี่ยช้าช้านี่ก็อยู่ฮันเนี่ยตีเลยช้ากันดีด้านหน้าคนนี้ที่คนนี้บังเลน่าคนนี้ดันหน่วยเนี่ยงาเลยอยู่ถึงมีเนี่ยอยู่ฮันจีคือนั่นมายันนี่อาจจะอย่างนี้อยู่ฮันกูมาอายุรู้งาเลยอย่าจังไงอย่างนี้อายุรู้ไงเดือดเลยตีอายุไงเดือดเลยนะคนนี้คือหน้าคนนี้ลอยอย่างนี้อันที่มันก็โอ้พูดอะไรโอ้ไงลอยอย่างนี้เลยต้องตาพนเลยนะคือพอไปจิตกาลามาแล้วมาคือการที่การแม่เลยไปสิญญาแล้วคือการที่ตีเลยเดี๋ยวแม่อย่างนี้ลูกคือพูดอะไรเธอที่พอนะลูกมาพูดอะไรนะลอยอย่างนี้ลูกจะตัวนี้นะพอพนเราเงี้ยมาสิญญาหน้าคนนี้ก็โอ้พูดอะไรนะอุจิสันยายังไม่ลอยอย่างนี้น้ามือพูดอะไรจงไงลอยอย่างนี้ที่การน่าไฟแดงพูดอะไรคุณลูกน่าเลทานเลยลอยอย่างนี้น้าที่การน่าบึมเฮ้ยจีจียิงงานเลยยาเองงานลอยอย่างนี้จีน่าเหงาจีฮังเกอร์รู้ไหมยาจีอะไรอย่างนี้เด็กคนรุ่นนัทนะบ้านนั่งพ่อเด็กมาสิญญาณเล็ดฮังเกอร์เด็กอ่ะชอเลยอยู่ฮัจุกาเล็ดนั่นเล็ดถอยเลยงานลอยอย่างนี้นั่งพ่ออยู่ยังงั้นก็ชอบจูเลยอยากไปสิญญาณอดีมาจีตีเลยมันกันนะตีเลยอยากเดินไปอย่างนี้มึงนะฮังเกอร์เลยกาเลนเลยอย่างนี้มาถอยเนี่ยก็มึงนะอดีมาจีมพัดยี่ยังไม่พออยู่ก็อยู่พัดจูไม่ลอยอย่างนี้ถึงมีเนี่ยชาชานี่ยาเด้งอะไรเนี่ยก็อุปุระแล้วแล้วอีกข้าก็อุเลยมันโมลากันเลยรู้นายโจนาที่มันก็อุนะอันที่มาเลยได้ไงลอยอยู่ก็อยู่ข้าเดือยยาเดมอันที่มาเที่ยวก็อุนะแล้วเลยบิสิญาเลยยาเดมยังก็อุปุระเลยเดรงอะไร

你娃郎哦，你娃不起眉，说那看呀，你娃出去没陪到那，家里啊求你啊打好嘞，都娘的。你娃没从那

你你将个孩子哟喂，伢哩喏嘛把得的咋，老爹莫嘞喏，我们不咋几个亲，呀苦嘞他嘞啊，咱们写了你个没错那看见嘞。

सुनाख ज्ञानी माथुची में फेदना जले ले शिव माफा ए माफु मोन्याय

家里送啊铺门的啊那那门的啦马卡提那马波路的啦铺门的啊不米马萨车的到马都提那马波啊不人民那个是

0: 能世界忙碌喇嘛站在奥利斯下忙碌的你的多奶我的就接到喇嘛站在奥利斯下
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศัก

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าของที่ของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพาสและโครงการเยียวยาลดค่าของที่ประชาชนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
3: นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
4: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองขาอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
2: ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: เปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอผักแก่บาจอปาโมโดกระเตอล้อ
1: ดอกูแวบปากญอพโหนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บากักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบบูลอ
2: สปสชก็มาเกตอชูเคลลปสาจาตอลเลอุแปลลอตุลเซนีชอบวัคซีนวานาโรตักอักเสบบีบาดทะยักคอติบไอโกรนโปลิโอคนุปูหลอลูไวรัสโรตาหัดหัดเยอรมันเดบอกแต่ด้วยมือพันโดดอกคนุปูหลอเจอีมากกว่ากอดโดไทรอยโรคเอ๋อแต่ชาฟินิคีโตนูเรียดอกเมตาบอลิกแต่บาดจะเอชไอวีมากกว่าหนาจอกิโลโทวาปุปราทอมากกว่าวานาโรคมากกว่ากบปูดอมแมเฮลอตสีตรอเชอร์เอชไอวีดอกแปรเมคลีเมตเอบานีมาในเวลเริ่มแม่กว่าล้อซิกว่าอาทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1660ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิฟกับก็กระเดียก่อนนี่ล้อ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวนมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดอร์ยาพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลเลอร์วิทยุกลือหลอกระจะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่ติดต่ออีโอแกสกอลอซาตาเชอร์กระต่อเลอร์โรคอมือทอที่แก่ควีนาริและตูเลอร์อนาริติชีกันหนาดอบราก็ดอบราเซแพลเลอร์วิทยุคลื่นเอเอ็มเตอร์โทลิกยานุ้ยคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พบาโค FM 104.25 MHz ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเกสกอลอซาดีโทรศัพท์ตัวดตัวจบกาเซนะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยและกว่าดอกปาร์ลออนไลน์เมเกกันหนาดอกปาร์ลวิทยุเมเกตัวดตัวจบลอซาเซไม่จะมีเกลูมาสกอลาซาลออนไลน์ค่ะอีเดอร์แฮกเกโดกันหนาแฮตโตโตโจลาซาเกลอตะกะโตคอมเมนต์ซีจีเนาะตินิยาอีมือคีนี่มือนี้มือซอคิชิเซอร์ลามิถุนายนนี่คือโทยากยาคือชิควีเนาะโอเคสกอลาซาดีอีเนาะออเดอร์ตะกะจอตะกุบากุเซเนาะตาซาวิลเลแฮออทอคือดับเบิ้ลแวร์ตะโคตะเพลนี้นี่เลปูกุเนาะดิซอลเลอร์แฮออทอโชตะเพลนี้วีแลกันหนักกว่าดอตาสวิตเตอร์เพลิดคลิปเลยเนาะหากีกันหนักดอตาเกิดเจาะตาบอบะให้ขอดอเนาะ

Notasavi kete bete pleli hake kena cho ta ke cho ta bo ba no di sole abu khi pra me le pra chu lo mi chu lo sa le ba swadikan heng rat lo cho le pra lo li no do pra le ba ga di so pa ma kwa we dali no de lo ga chu bu kho lem ta ni te tu le asiti chi wa te ni ni de pa ke me le di so sa pra ปอกแควอบตค่ะไม่ต้องมีเด้อดิซอปาเลอร์อำเภอเลยรอเลิฟอเดือนหล่อเมื่อเลิฟประชุมมีชุลศักดิ์เนาะเพียบผู้ขี่เด้อชุลมีชุลศักดิ์ตาเนี่ยวีลี่เนาะเนาะอภัยเหตุตาเชกตอเจ้าทอลเลอร์มือนี้มือซอลุยและตือเลิฟมือนี้มือซอคิชิตเตอร์ลามิถุนายนเนาะตบลอยาอีเด้อเตวดาดิซออามากวาดาเนาะปาเลอร์นี่บัตรสวัสดิการแห่งราชเนาะอลอลลี่นี่เลืออาและชุลมีชุลสายืนยันสิทธิ์เนาะแอดดอลเลอร์เกอเนาะเครดิโอโอกว่าเตอชีคีเกอแกวอาเซนนุ้ยชีนุ้ยกยาคีเชียกาเนาะแต่ตับบาเลอร์คุยชีคือจุดลุยเปอร์เซ็นต์เนาะแม่แม่กลุ่มเปราะบางเนาะกลุ่มเปราะบางตัวอื่นเนี่ยเด็กเก็บการจะพื้นละซอละเปิดละซอที่ซอบากันนี่อันหนึ่งเนาะที่ซอประกอบไว้ดาเลอร์ฐานข้อมูลฐานข้อมูลที่ซอเลือกประดุประกาศอาตาเนาะเลืออำเภอเลืออบตเลื่อมตันนี่วีประชื่อกว่าเมียสาราซอนี่โอกว่าอากาเตอร์เกอแกวลุยเซนนุ้ยกโทเยกยาคีจีเนาะเดี๋ยวบอกข้อกว่าดิซอประชุลมีชุลศักดิ์เลยนี่อาเกเนียต้นเนียหน่อยอีกคันนี้ดิซอเลอร์กระทรวงการคลังเนาะเกิดปรับพลาลอดอตบลอดเลอร์มือเยนี่มือนี้มือซอติชินนี่ลากรกฎาคมนี่ขี้กระโถยกยาคือชิคุยเนาะดิซอเลอร์ต่อเนาะเลอร์ออนไลน์มีเกเลอร์เว็บไซต์เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเกเนาะแอปแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะทางรัฐเนาะไม่ต้องมีเด้อดิซอตอคอเนอร์หนึ่งแลชุลมีชุลศาสตร์เนาะเลธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนา

านทอสกดลธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะดินิจาเดอบาคอกันนะตากะจอกึกุยเนาะดิซอเกกว่าและนึกเนี่ยตะเนี่ยดิซอเพียปูกีเนือชุลมีชุลซานี่เมื่อจาลาปูกีนึกเกกว่าลาเกงกะจาเนาะเดอจูบุคอลเลกหรือเจตินเนียกอตเตือเซดชิบาตลอดตักแล่ดิซอพัตเตวดาเนโตโอบาเนาะดิจลาเดอร์เข้ากว่าบาตบาเดอร์เนาะอีคานีบาการีแม่ก็มาจลาเดอร์ปากเกลเกสิคิโอมาดิเนจานีปกติเราตีเราแชร์ได้ที่ให้ขอตลาดมือนี้มือซอติชินุยลากรกฎาคมนี่คือโทยากยาคือชิคุยเนาะอีคาเดอร์เฮเตบอบาสิญญาคือดับเบิ้ลแวมือกับพาร์ตี้เพื่อพี่โอเวอร์ดับเบิ้ลอีกันนะรักกว่าตัสวิตเพลเนาะเวนอนิดอัตตาเตวดาปลาเยจื้อเนาะ

0: Nó cứ từ về Dali, nó chưa có thò cứ lưu cả thà lơ Sẽ là Philippu Nó, ở về tình ní lơ mừ Mừ Dạ ni, nó mừ dạ ni lơ mà tình ní này chẳng lẽ khó Hào, sẽ là Philippu lơ Sụn mít sáng, nó á bú lọ xa đơ tàm mà lọ lơ sau bà ta chương mai nế Đơ đi xó lơ khai y nế, á đê kì đơ bà gơ Nó Sì nó thật kì nó lơ cho bà à bố mừ về cô đi so su ha có sa ho lơ tổ lơ bà nó đi ni cha ni chỉ ni lấy hào sa ra Philippines đơ chỉ ni cha đó ta chi kè nó ta bà kha đơ lơ cho bà à bố mừ về cô tổ lơ bà nó cái lẽ cái nà à ta cái tổ chi kè nó
1: Nó ông mới chụp bộ có đi có gà nó cái tài chưa được đó là ghê là bộ gõ là bộ cửa hè tài sĩ kỳ sĩ có là cho là đà tài chưa được đó là ông pha là về là tốt hồ lơ bài ý nó bờ sinh nhà là ông pha là gây kê về là cái chạy chọc bà áp hô mừng nó cứ chạy cho bà ở ngã địa chỉ để gặp phụ nữ đó là về cứ chạy cho bà khuy ra đã ra anh lì đó nó là phụ nữ chúng ta là có ra để có xì nhà không nó được chạy cho lúc đó là về là đồ vậy thì có ra để xì nhà về là chết đó phụ nữ vừa mới qua là ông pha đã gây anh đã phi tạm mà này về là vượt lại chờ đợi mà chờ vậy bố có phụ nó vậy thì bố có phụ à mi ai chả mà khá là đã mà ở chú này ghê nó đi sao có vẻ là lớp khổng tàn rồi chạy ra để mà về lại trục lưu phụ trục lưu to nó kể về kẻ lộ đi sao là cực mà đi lấy cái lại đi sao là vậy bố có phụ này cơ อะไรได้นะก็เนี่ยว่าตุกุทาโกดิสระตะอุตะโชคือเวทเวลาเนาะเทนิกาว่าอึกเลเจเลมาลมมาคุยตาเลอัตเวตกว่าเนี่ยว่าตะอุตะโชว่าดิสระว่าชอบน่ะว่าคือตะมุตะช่วยสิรูปาเลอพอก็ได้อุสิยาเลสะเคนี่ตะมุตะช่วยนี่โอเวลาอ่ะเลปฏิบุคคลเราผ่านไงนึกเลยเจอเลยมาลงมาในดัชเซอร์ไฟนึกเลยเจอเลยแก้ปัญหาดัชเซอร์ไฟนี่สั่งแล้วก็ลงบุลอจิลาที่สั่งแล้วไปที่พวกกบก็อมือโอเปอร์อมือโอคือบางทีเวลาเราเดินแล้วก็สัญญาเชื่อคีแล้วโหลดโดก็ได้ดีมีเวลาแล้วองค์ผ่านไงเนี่ยเวลานึกเลยเจอเลยมาโลสัญญามาสั่งแล้วตะมันหลอกเลยทีละกอบเลยจะแตกก็เวลาเรื่องกฎหมายอะชูเนี่ยบำทะลอนแล้วเวลาเกลเจเลอร์เกลเจเลอร์คือกว่าสิญามาแค่เลยตามาหลอกเลยที่เราก่อชูไปเมื่อได้ตกเลือกชื่อดับลูหลอนเองตามาหลอกเลยที่เราก่อชูเองตกเลือกชื่อดับลูหลอนไปผู้ฟังคนเนี่ยถึงเนี่ยมาตัดต่อทางโลกอะถึงเนี่ยมาตัดตู้ซอกเวซอกอะไปชาวบีกาเบอร์เราชอบแล้วนะมาแล้วขอผู้ปากแก้มาขอผู้จากผู้เบาเลิกคู่คู่วิเคราะห์มากลุ่มโตเยโตบาสิลไปเนี่ยถึงเรื่องจีนรูปหล่อบาดาชาวมีการเบอร์เวลาอึกไรเจอเลิกคือกว่าสิญญาเนาะแต่มันหล่อสิลไปมันที่เลยจะแล้วดิซาเลยแต่มันหล่อสิลไปเนี่ยก็สัวเวลาก็เมื่อเวลาดิซาเลยตัดตือซอกเวซอเนี่ยก็โอทอเวลาไอชงซาเลยแก้ทำเรื่องกับผู้เลยบาที่ผู้ก่อผัวก่อแค่ละแค่เชียร์เราดีสาวไปสี่ยายเชียร์กินเนี่ยทุ่มเทแล้วจบแก่ก่อนอ่ะไปฉันเล่เชียร์เลยเรตีเรสก่อนเรื่องปาทีกาโกกาดีสาวเลยปาทีกาโกกาเนี่ยอักษรธรรมะหลอกกันเนี่ยดีสาวเลยตัดทุสอบเรสอบเราจบแก่ก่อนแล้วเรื่องความยุติธรรมก็อุทธรเวลาเรื่องประกอบเย็นเรื่องปาทีบุกาโกกาอักษรเย็นคนนี้แก้ทำเรื่องดาวโขงเรื่ององค์พระหรืออะไรมาเวลาเลือกทีละกองเอาก่อนเลือกไปปลูกของพวงของสุขัดเด้อเนาะไม่ใช่เด้อล้อกินละกองออกมาเนาะองค์พระหรืออะไรเด้ออันยามบ่อดิเนาะเลือกตัวกอดแต่ชุดแต่ชาเลือกแต่ชุดแต่ชาเนาะเลือกยาเดือดเซฮีในเดียสัตว์สมุนเดือดเซวันเด้อเวลาได้โชคเกลอเนี่ยแต่คลินิกเส้นนี้นะเนาะอ่ะคนเดียวแต่ชุดแต่ชาเด้อ ยาเกดเซหรือเปล่าเนาะพูดในเวลาเด็กเนาะแต่จ้าแต่ชีแต่ดูดับปลาแต่กีตาโตเดี๋ยวก็เกี่ยวคนในมาซาดินยาพูดในเป็นล็อกกินแล้วก็เกจิอันยาบอดีเนาะมีมาดัสุญญากรปานิเนเวนาเลเวนาหรือดูดเลเวนาพระจีพัทรดีไม่ใช่ประมาณสิบวันเนาะบางคนในแต่ชีวิตเดินสักเคเนี่ยละเอียดถึงการกอบเนาะไปชมเลยเปิดเกิดเชื่อเกี่ยวเชื่อว่ามาเกี่ยอัสสมูเนาะเปิดเกิดเคลื่อนบาดทึบผ่านแล้วกอบดิซาเลอร์แต่เจ้าแต่ชีแต่ที่ตัดต
0: ่อเนาะเกตอรี่เนาะตาเกตโตเลอร์สระพิลิปุเทวดาปาคาเดเซนอทอกีเนาะเลอจอปาพมุเวโกเนาะตาเชกตอโคปิกิรุจิบลุจิโผดปุแวมึงกาพาติพือพีกนาดอบกาเลอร์วิทยุกวาดอบกาเลอร์ออนไลน์เนาะเบมือซับพรีโอเดโกลเดเจตกอลซาดอแค่มหาตาเชกตอเลอร์คืนนารีและตุเลอานาริติชีก็วิชาชูคือนารีเลติเลนี่นารีฮาลาคอปาเนาะเดอดิเนจาเดอกันนาเกนาตาซาวิทเพลวิเลเกเลหรือโพธาโพตาตือตาเชกตอเลลอกโรคอปาอีลอพาลาซาไปตาบลือเนาะ

0: ายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10:00 นวันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทางนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นนารุมนอุดมพรรายงาน
6: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิด จากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
0: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปาดและบ้านผาลูจังหวัดเบียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนียซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทอง//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// หรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
3: ก้นกูก่อนไงอย่าลงมาเอา
9: เดินสิ
3: ก้นจะมีตังฮัทหนึ่งเขาโอ้ยจังจังขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นโลกค่ะนะพี่น้อง

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อนอ
1: เมื่อสูงตั้งเสงค่ะเมื่อสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูกุนตั้งหมดตั้งเสงอําว่าได้ถ่อมอยู่ที่จ้ําดีไกเล็กหนุ่มเฒ่าใจยิง3ป่าน7แสนอยู่จ้ํากันดีในอันพี่น้องเขาเลยถ่อมเสงเงาห่างเสงอยู่ย่ําพ้องตะเหลวเป็นดีห้องปล่อยเสงสวทเก้งใหม่ AM 147เฮากี่แล้วเฮิร์สค่ะปืนปล่อยเสงกูวันๆพอถึงมาข่าวย่ํา 10:00 ถึง 11:00 กลางไหนกลางค่ําอยู่จ้อมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแสบป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาตีดังเสือดอนเก้งใหม่ที่ไหนไหนค่ะองตีเหตุการณ์เฮาคายอยู่ดีเซนตั้ง49ประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก้งใหม่50100ในนั้นค่ะหมายโฟนกับ10 053-276-007 053-276-007ในค่ะหับชมไรตั้งเรดิโออมล้ม DAM อําใจ FM ค่ะเนาะเป็น AM ค่ะ1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะโดยไลน์ตั้งไลฟ์ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และโดยตั้งไลฟ์ TikTok เขาค่ะอยู่จ้อมกันที่ในวันอังคารที่23เหลือนทน6 2เหงปลาย26ปีพุทธ2เหง5ปากปลาย69ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือน8เหมือเก่าคำในวันเหมือในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอยู่จ้อมกันที่ในเสพี่น้องเขาชมอยู่ที่แล้วตั้งไลอุบโอตรงตักจ้อมกันไลเฮาค่ะที่ห่มจ้อมตอนในนั่นค่ะออกกูก็กูก้นอันมาปั่นแห้งเจออันมาเข้าถ่อมในตอนการเฮาค่ะดีในนั่นในนั่นค่ะออนตั้งในติออนเอาพี่น้องเฮาเข้ามาถ่อมตุ้ยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงในนั่นค่ะออกพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั้นแหละย่ําพ้องแต่เหลวใน7วันตั้งนาติเอาวันที่23เอา22 23 24ถึง28ในจึงหลายปืนตีเตมีฝนตกน้ำหมางปืนตีเตมีฝนหลุดยอมลงมาเดี๋ยวเลยว่าฝนนั้นมันห่างกว่าอิดอ่อนหนึ่งเยาหลุดยอมมาอิดอ่อนหนึ่งเยาก็กับหมางตียังตึกเตมีฝนตกอยู่ซึ่งไหนค่ะพี่น้องเขาซึ่งฮือกอลีในค่ะป้อเตเอาวันที่24เมื่อผูกในกว่าซ้ำฝนซ้ำตีตกน้ำหัวปากมัน 60% หลายหลายปืนตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็ให้ห่างเฮียนกันไว้นั่นคือบ่ติรอดเพกว่ามาไปตีเลยตั้งไหลนั่นเนี่ยก็ถ่อมด้วยข่าวเงาให้คึดตันอยู่ตาสินั่นคือบ่ติฟังกันไว้ลองเซนตาสายตั้งลองหอโลดหอกาลองกว่ามาไปลองตีอยู่ด้านเซาเฮาค่ะนั่นคือมันบ่ติรอดพ้นนั่นคือมันบ่ติมีเพกึ่งกลางนั่นนี่นั่นค่ะฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเจิงหนังไหนเกี่ยวกับเลยลองข่าวเงาลองฝนฝนล้มๆฝากตวนจู้ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงหนังไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะกําไรในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเฮาขามาถ่อมด้วยเทียงในนั่นค่ะเนาะหน้าตีการงานหลายหลายอันในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะเหมือนนางที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารุณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาอํานันก็องค์พาอันเป็นลูกยิ่งสมุนเนี่ยคุณคำในตุนที่ซีเผาขานั่นเลยจำปูนอนเพกว่าเยาเสียแล่เลยลองตั้งว่านาตีการงานมันเจ้านั่นในปื้นอันมันเจ้าขึงปองให้สั่งมานั่นในมีหลายลองหลายหลายฝ่ายหลายหลายอันในนั่นค่ะอำว่าจะเป็นลองลูล้อมตัวถึงขาวันก้นเมืองออกแยกเยี่ยมตัวเนี่ยค่ะองตีปื้นตีอันหบทบเพอำว่าจะเป็นเพแผ่นลินไว้เพนำชมนำน้องในนั่นค่ะโยก็ยังลูล้อมตัวถึงลองเพ่งเป้งลองตราเพ่งเป้งในนั่นค่ะเป็นผู้แทบตัตราเจิมเจอในแทงลูกก่อนโยก็จอยแถมก้นอันติตุกหยาบคันเจอลูล้อมตัวถึงลองนาตีการงานหลายหลายอันก่อสร้างจุ้มมูลนิธิตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะเอามาเดเป็นลองภายดังลองเพ่งเป้งในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาในก็เดเป็นลองคัดเจอรูล้อมด้วยถึงศูนย์ในศูนย์เป็นลูกอ่อนเลยนั่งยิ่งอันถูกกุ้มขังไว้นั่นในนั่นค่ะโยก็เป็นโครงการ

ันห้าแห้งต่อนั่งยิ่งเจียมเจ้าเนี่ยมันองค์พาในก็มันเจ้าก็เลยขึงปองให้สร้างจอยแถมมาเตะๆว่าๆในนั่นค่ะเลยยินเสียหลายมองเจอเตะๆนั่นค่ะเนาะลองตั้งจึงหนังในนั่นในนั่นค่ะนี่ก็เตะเลยว่าเป็นลองปื้นหางลีอันมันเจ้าเลยขึงปองให้สร้างตาขาวหวานก้นมึงมาปียาวข้าวหึงในนั่นค่ะทน47ปีเลยยศยาตูไว้อยู่หมอก2อ่ะ3ถึง4ปีเสจองไก่จังปูนนเพกว่ามื้อวันที่11เดือนธันวาคม2แห่งปลาย26ในกว่าในนั่นค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาลงหรือๆไม่ๆลองมองเจอหลวงตั้งเมืองจึงไทยแทงอันหนึ่งย้อนบัวว่าก็อันเป็นออกอันนั้นก็บนห้องวายาเนี่ยนั่นค่ะนะสมนั่งหอกคำในตุนที่เก่านั่นเนี่ยก็เลยจำปูนนนเพกว่ามือวันที่สาวหาเหลินทนสิบปีกายมานั่นสิแต่เหลือก็เปิ้นตึกยังตึกมีไว้หางเฮียนดอนดาดีมีพระเพิงศพนั่นค่ะนะเนาะจึงเจอในสิซึ่งหือก็หลีค่ะเขาจะเจออันเป็นเจ้าคือเนี่ยนั่นค่ะอำมาตย์เป็นอีหังก็เย่าอำมาตย์เป็นศาสนาอีสังก็เย่าเขาก็รู้เลยมาปึงโฮมปึงพุ้ยเมืองเปิ้นนั่นก็รู้เลยมออยู่มอสร้างกินเศร้ากว่าเนี่ยนั่นค่ะเขาก็อย่าไปเฮ็ดลองการให้จ้าอย่าไปจู่ตุ่มกันเฮ้เฮ็ดลองการให้จ้านี่ค่ะปลาเน่าหนึ่งตัวในเน่าตั้งซาตั้งซองค่ะใครฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาจึงหนังในจอมในนั่นค่ะกำมายังเตี๋ยมีแทงข่าวเงาแทงหลายลองหลายอันอามาได้เป็นเกี่ยวกับไปลองตองถามมาลองวัดลองไว้ลองว่าติขึ้นมาสืบลาแทงนั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับโดยลองว่ามีจุ้มหนึ่งจุ้มนั่นกว่ายินผืนลีกเซนี่ค่ะกูก็ตกใจตื่นผ่านจำเจ้าในเมื่อว่าก็เลยลาดกว่าตั้งนำตั้งหลายเมื่อในก็ขึ้นเตี๋ยมาโตไต่แค่นี้ปั่นพี่น้องเขาจะเจออันอ่ำตั้นในยินอ่ำตั้นในทอมคือตันนั่นแทงรู้กว่าในนั่นค่ะแต่เหลียวสืบหรือเจอถอมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจออันหางเฮียนเอามาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่ปีน้องเขาก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบถอมจ้อมกันค่ะ

เอาค่ะเพียงความใต้หยานเมืองค่ะใจหันเลี้ยงห้องไว้เอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันที่ในในค่ะอ้อชอบอยู่จอมกันที่ห้องไหวเสียงเก้งใหม่ AM 1476แล้วเฮ้ยค่ะมันก็ลาดว่าจองตึกเหตุการณ์ที่วิชิวฮ่าจองตึกเหตุการณ์ที่ไขว้านั่นห้องไหวเสียงนั่นน่ะเนาะตึกเหตุการณ์ที่ห้องไหวเสียงเหมือนเก่าค่ะเหตุการณ์ที่ห้องไหวเสียงปืนไหวเสียงตั้งเรดิโอออมร่วมเหมือนเก่าตั้งวันเฮาเมืองเฮาเมืองใต้ก็ได้เป็น 9:00 นต่อถึง 10:00 นในนั้นค่ะเนาะข่าวยามจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยค่ะที่ในนั้นเนี่ยก็ได้เป็นข่าวยามเมืองไทย10ถึง11โมงกลางในกลางค่ำ1วัน2ข่าวเนี่ยค่ะมาทบจอมกันตั้งข่าวหมู่ข่าวนู้นเนี่ยค่ะออกมาถ่อมด้วยข่าวเงาอิดอ่อนนึงในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเกี่ยวกับรีลองพี่น้องเขาต้องถามมาว่าวัดใหม่ตอนตาแห่งการยันเมืองในจ่องเปิ้นติสืบเฮ็ดเทียงค่ะ5ในอันไหนเปิ้นก็ตึกอุบกุมกันเสเพราะว่าตกลงว่าเปิ้นติรับเฮ็ดมื้อไหร่ในติมาโตไตแค่นี้ปันติมาสืบหมอกลัดปืนเผาปันบ่แม่พี่น้องเขาอําห้างในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก้อยกาจะซื้ออันมีไว้วัดไว้อันเก่าวัด4ไอวัดอันที่เฮ็ดไว้มื้อครม11 11นั่นไปเหย่าโตนี่ก็ให้กว่ายืนถ่ายวัดแข็งมันก็จองคิวมันในนั่นค่ะลองปัญหาลองเฮ็ดไว้แห่งการตะเลในมีปัญหาว่าอีเวอร์พอมิตในในค่ะมันติดเทิงยุงยักเอกสารลายอันก็ติดไรใส่ป้อมหูลิคุไลก็หยาบในก็เข้าเฮ็ดพิษก็หยาบได้แม่แกขึ้นเจ็บจะไหนค่ะนะหนังหือมันบ่ติเป็น one stop service OSS นั่นในเปิ้นก็คัดเจอเมมันอยู่นั่นค่ะนะเนาะลองตั้งอันในด้วยกันติดไรมอกกะหือในก็ไปด้วยทางกำหนึ่งในค่ะพี่น้องเขาค่ะยกกำเนิดเขาค่ะมาถอยด้วยแทงในค่ะเอามาปืนเผาปันปอแม่ปีน้องๆเขาเขาแทงเลยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะว่าอันเป็นจุ้มจุ้มหนึ่งในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันเป็นจุ้มจุ้มหนึ่งในนั่นค่ะลาดว่าเตอชีวะนั่นค่ะนะเนาะออนโหนน้ำนาเสในกลุ่มไทยไม่ทนนั่นเป็นก็ลาดไว้ในนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลองมาลาดในว่ามันเดมีลองเจอสุนไรสุนเป็นต่างเตียนลูกอ่อนต่างก็นะคะจ่ายเงินเป็นแสนๆตอนดาเตมาเข้ามาไหลวัดไหวกวนไทยนั่นเจมเจ้อนั่นนะฮะมันใจก็ลาดไว้เสียแหละโยก็ว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงตั้งเมืองจึงไทยในนั่นค่ะเนาะเขาก็ว่าจึงไหนอันนี้เป็นจุ้มๆนึงลาดไว้จังไหนในนั่นค่ะโยก็จังก็ยืนต่างย้อนพื้นลีกว่าดีในลุมพองต่างเตียนลุมสภานั่นค่ะเนาะเจมเจ้อในเสียก้อยกาขอตกลงอันในเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ก้นลวงเขาเปิ้นได้อุบกุมกันจึงหือเปิ้นได้เปลี่ยนไปหลากหลายจึงหือนั่นก็เปิ้นได้ตกลงจึงหือในเฮาค่ะก็ไปถ่อมตุ้ยเนี่ยค่ะกบนั่นเลยมังโก้ในกึ่งกลางเอามาลัดเน่นเผียวอาลาเนี่ยเฮ็ดให้พี่น้องเขาตกใจตื่นพันมีขอถามมาถามว่าเจ้าติ๋วค่ะพ่อคนป้าตองในปืนลึบปอกมือขึ้นตั้งเฮือนหวาเต็มซึ่งหลังไหนมีขอถามกันเขามาหนำเนี่ยเปิ้นลาดว่าเปิ้นตีลึบมือตั้งเฮือนหนำปัญหาอยู่คัดที่ขาต้องอ่อนๆต้องคัดที่เกิดเดียวอ้อเต็มซึ่งในก็มีปัญหาให้เธอพ่อแม่ปีๆน้องๆของเขานั่นหยาบคันเจอนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะหยาบคันเจอในนั่นค่ะเนาะก็ใครให้ฟังกันไว้นะคะมันยังไปมีมากกว่ากาบ่เป็นตั้งเมืองสิงคโปร์นั่นได้ก็มันก็ติมีนั่นค่ะเนาะห้ามก้นต่างจึงเมืองในนั่นค่ะห้ามก้นต่างจึงเมืองกว่าเกิดลูกตั้งเมืองเขาเจ้านั้นจึงไหนก็การลองตั้งเจ้าไหนก็มันก็ติมีลองตั้งอันเป็นเหมือนหนังว่าก้นอันเป็นไหวแห่งกันผู้หญิงผู้หญิงต่างจึงเมืองนั่นอันยี่ไปวัดไหวความเหตุการณ์ work permit นั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเป็นกฎเมีเป็นคอหามในนั่นค่ะเนาะเหมือนหนังว่าเมวานอันนั้นก็เหี้ยงการนั่นเนี่ยค่ะทีมีรองตั้งปักปึงมันมีคอยอยมันเทียงหนึ่งอันนั่นค่ะเนาะว่าเป็นอําปันตั้งจับต้องในมือพ่องจึงนั้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก้อยกาว่าเป็นก็มีคอหลุดหลั่นลดย้อมคอย่อนย่านปันนั่นค่ะนอก็เหมือนหนังว่าเพราะว่าแห่งการผู้ยิ่งนั่นเลยเตะปังมิงกบกูถูกเมียนจอมหนังปักเปิงไม่มีจอมก้นเมืองดังสิงคโปร์ในนั่นค่ะนออํานั้นก็เป็นก้นไหลไหวคว้างอยู่ดังเมืองสิงคโปร์ต่อโจทาวอนนั่นค่ะนอพี่น้องเขาก็เจ้าในเตก็เปิ่นก็ปันเกิดอยู่เจ็มเจ้งหนังไหนค่ะนะลองตั้งเจ้าในย้อนเปือว่าลองเมืองเปิ่นในมันมีตีลินตีหังตีอยู่ด้านเศร้าเปิ่นมันเกียบแน่นในนั่นค่ะนอยก็มีลองปัญหาที่เจ้าหนังผู้ใหญ่ก็ลงเปิ่นจำว่างไว้นั่นนะคะนอสังเสวะเฮ็ดพิษปักปึงในจอมหนังเปิงเมืองสิงคโปร์นะทอมลิลี่ก่อนนั่นเนี่ยก็นายจางก็เตะมิสุนเตะไรจางแห่งการผู้ยิ่งนั่นแห่งการผู้ยิ่งนั่นเนี่ยก็เตะไรอําไรไว้ความเหตุการณ์เนี่ยก็ติได้ส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนเจิมจึงหนังในค่ะอันนี้มันเป็นปักปึงแห่งการผู้หญิงอันมือเหตุการณ์ตั้งเมืองสิงคโปร์
มันใจก็ใครหันว่าจังไหนสิก็ใครเอามาเฮ็ดจมหนังตะเมืองจึงไทยเทียงนั่นขนาดนอกก้อยกาติเป็นไรห้าอําเป็นไรห้าภายเปินตกลงใจกันเป็นซึ่งหื้อเลยคอยยืนยันคอตกลงหลอกดิกินแก่นกันซึ่งหื้อเหย่าเนี่ยเปิ้นจองเคยมาละแห่งกรรมหนึ่งตาเหลียวในก็อย่าไปตกใจปุ้นตีเนี่ยแผ่วอาลาเนี่ยนั่นค่ะมันยังอ่ําไปเปลี่ยนมาเนี่ยนั่นค่ะคักตอนตาดีตกลงเลยยอมเป็นคอยืนยันมีเงาหักศักดิ์ศรีเจมเจนในก็มันยังตึกเตะใจข้าวยามอยู่กับนั้นพี่น้องเขาก็อย่าไปเนียบตกเจอเนียนเพียวตีเปลี่ยนมาอ่ำเป็นมาอันว่านั่นก็มันก็ตึกเตะมีคอหย่อนย่านปั่นกันอยู่เจ้านั้นเงินขานาเนาะอันนี้ก็ย้อนฝากให้พี่น้องเขาไว้เจอลีลีในนั้นค่ะเอี่ยวก็อยู่สร้างกินเศร้ากว่าเพราะว่าเขาขามีไว้วัดไว้ถูกแมนจอมหนังปักเปิงหมายมีเหตุการณ์จอมหนังอองตีหมายมีอองเตียเนาะค่ะเลยกว่ายินย้อนไหวนายจ้างก็เป็นก็เหลียวกันนะคะอ่ําป่นเปลี่ยนนาการอันเป็นเฮี้ยงการคนไทยเจ็มเจื้อในในซึ้งเฮาก็อยู่เลยกว่าหลอดๆแล้วๆเลยอ่ํามีลองตั้งผิดอีสังในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนจู้ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูกุนในนั่นค่ะอ๋อก็ในเฮาขามาตวยค่ะเกี่ยวกับไปลองนาการอันติเปิ้นอ่ําปันแห่งการยันเมืองเฮ็ดไหนนี่ค่ะมันก็ติมีน้ําน่ะในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมีเป็นอยู่40นาการกําเหลว40นาการอันว่านั้นตั้งนําตั้งหลายเต็มลาเดียวเฮามาลาดเกี่ยวกับไปลองเอา10นาการค่อยก่อนอันติเปิ้นอ่ําปันแห่งการยันเมืองนั่นมาเฮ็ดอันหามกําเหลวอ่ําปันเฮ็ดสีอิดนั่นนี่ค่ะเนาะมังอันเฮ็ดหามก็เปิ้นยังปันเฮ็ดอยู่ก้อยกาหลูเลยมีคอตกลงเหล็กลิกกินเกียนมันแทงนายจ้างลูกจ้างค่ะท้องตีนาตีการงานเจิมเจือนั่น5จังไหนค่ะเนาะนั่นเดียวค่ะก็นั่นแหละสั่งเสื้อว่าปอใหม่พี่น้องเขาเลยถ่อมในจึงอย่าลืมแชร์อย่าลืมถ่อมไว้ด้วยลีลีถ่อมเมียวก็ให้ป่องเจอลีลีก่อนนี่ค่ะอย่าไปถ่อมง่อมถ่อมปลายเสื้อในกำมะกูเลยป่องเจออันอ่ําถูกเมียนมันนี่นั่นค่ะเนาะภายตั้งห้องการกระทรวงแรงงานภายในภายร่างจุ้มแห่งการเท่าเขานั่นนาตีการงานอันเป็นของคนไทยนั่น40นาตีการงานอําปันเฮ็ดก้อยกะมี10นาตีการงานไหนค่ะ10นาการอันตีห้ามอําปันแห่งการยันเมืองนั่นเฮ็ดสีอิดนั่นอําเฮ็ดหลายล่านั่นมีอีสังพองไหนค่ะ1การขับขี่เครื่องจักรเครื่องยนต์รถกาในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันไหนอ่ําปันเฮ็ดอ่ําปันหับเฮ็ดลูกจังไผขับรถขับกาค่ะเนาะ2การแก๊ดคนโหการลุบมุนตาผองการแก๊ดคนโหการงอคนโหการเฮ็ดเมฆเครื่องหางลีคนโหอ่ํานั้นก็เสริมสวยอ่ํานั้นก็บิวตี้ซาลอนจําได้อ่ําปันเฮ็ดลาลาค่ะพี่น้องเขาบ่เป็นแห่งการยันเมืองค่ะนะเปิ้นอ่ําปันเฮ็ดนาการอันไหนนาการที่3ซ้ําที่เป็นนาการแคกไม้อ่ํานั้นก็แกะสลักไม้ไหนนั่นค่ะอ่ําปันเฮ็ดลาลาค่ะทางอันที่4ซ้ําที่เป็นงานขายทอดตลาดขายทอดตลาดอันว่านั่นในที่เป็นเหมือนหนังว่าเปิ้นมีรถกาไว้เป็น10เซากันเสไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เฮากับเมาซื้อเฮก็กับเผาซื้อไม้ตอนใดก็ขายเที่ยงจําได้เป็นห้องการขายทอดตลาดจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก็นาการที่5ซ้ําที่เป็นการซวยแสงซวยคําเฮ็ดคําการซวยแสงเดี๋ยวจังไหนค่ะจําจังไหนอําปันเฮ็ดไหนนั่นค่ะอ้ออันที่6เป็นนาการต่อพารวยมือค่ะการต่อหุกการต่อพารวยมืออําปันเฮ็ดค่ะแทงอันนึงแทง7นาการที่7ซ้ําได้เป็นการอันต่อสื่อเนี่ยค่ะอํานั้นก็เฮ็ดรวยหวาย5จึกพาง5ไม่ไผ่5เนี่ยค่ะอันเฮ็ดจังได๋ก็อําปันเฮ็ดลาๆจนตาเฮียงการยันเมืองค่ะการที่8ซ้ําเนี่ยค่ะอันเฮ็ดเจสารวยมือค่ะเฮ็ดเจสารวยมืออําปันเฮ็ดค่ะเนาะเดี๋ยวก็นาการที่9ได้เป็นการนายจ้างการนายนาและเป็นอันนั้นก็เป็นตัวเตี้ยนขายเหมือนหนังว่าเป็นนายนาขายตีลิน5ขายประกัน5ขายนาตีการงานภายป้ายมักมีเป็นนายนาเฮ็ดกันป้ายมักมีการกล้าต่างจึงเมืองโฮมกันจําจังได๋ก็อําปันเฮ็ดลาลาค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอันไหนพี่น้องเขาหลูเลยฟังกันไว้จอมค่ะเนาะนาการที่13เตเป็นการปืนแอลอ่อนปืนแอลแหล่อันเป็นมัคคุเทศอันนั้นก็เป็นไก่อ่อนแหล่อันไหนเตใกล้ๆหันปอเมพี่น้องเจอคือไตเฮาค่ะในนี่ค่ะเฮ็ดค่ะลองนาตีการงานอันอ่อนปืนแอลแหล่นั่นในจึงมันผิดปักเปิงหมายมีย้อนเพราะว่าตอนตาเตไล่ก็จบ
สวบลีกเสตวบลีกเสไหลมาไว้อ่อนปืนเหล่ไว้มักคุเทศไว้ไกลในในมันเตะเลยสอบผ่านกวนจ่องไกลมาเหตุการณ์ย้อนนั่นเลยสังเสวาตาเหลวในเฮาคันละเฮ็ดมดบนเว้นๆแค่ขณะมาคางอ่อนปิ้นน้องเฮาเขาเอวเลกันนั่นกันในการนายกาขันจึงนั้นจึงไหนป้อปืนกุดเจ็ดกุดทัดยาไหนจึงยาตามนักๆหนาหนาวกำเหลวย้อนไปว่าเฮาขาอ่ำมีไหวมันขณะอันไหนหลู่เลยฟังกันไว้ซ้อมไหนนั่นค่ะมันก็ในเปิดหน้าเปิดตาเฮ็ดลงกว่ากับมาปัญญามาซ้ำเดี๋ยวว่าหู้ก็ซ้ำหู้อยู่ปัญญามาซ้ำที่หยาบคานเจอเทียงนั่นค่ะนะเนาะเคยฝากฟังไว้ปันกันซ้อมไหนนั่นค่ะให้ฟังอยู่ฟังกินกันซ้อมไหนนั่นค่ะสั่งเจอว่าเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีเจอไหนไหนซึ้งไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสั่งเจอว่าเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีอันเจ้าในติเลยญาตัวตามตั้งพิษจอมหนังปักเปิงหมายมีนายจ้างอันติฮับเฮี้ยงการยันมึงมาเหตุการณ์รวยอําถูกเมียนจอมหนังปักเปิงหมายมีนายจ้างติญาตัวตามตั้งพิษเงินไม่ตามเงิน 10,000 ต่อถึง 100,000 บาทเงินไทยต่อเฮี้ยงการอันฮับเขามาเหตุการณ์1ก่อตอนแต่เฮี้ยงการยันเมืองติลักเขามาเหตุการณ์ในเมืองซึงไทยอํามีวัดไวอีสังนั่นติญาตัวตามตั้งพิษสูงสุด 100,000 บาทและติส่งปอกมือขึ้นต่างเฮือนค่ะลงตั้งอันในหลู่เลยฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะปืนอําปันเฮาค่ะเฮ็ดนั่นนี่ก็เฮาค่ะก็หลู่เลยเงื้องแวนั่นค่ะเนาะเฮ็ดหน้าที่การงานอันมันถูกดีและเฮ็ดนั่นก้อยในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาปืนอําปันเฮ็ดก็เหมือนหนังว่าขายหมักไม้ว่าอีลอดโทลงกับขายไอศกรีมกับขายหับขายของตั้งขายตั้งนั่นว่าจําจะในก็ปืนก็อําปันขายค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะลงตั้งซื้อในยังมีเถียงไหนนั่นค่ะเถียงการอันนึงกําหนังก็ติมีเนาะอันเป็นเพิ่นห้องยามค่ะไปยามนั่นค่ะเพิ่นก็ยามอําปันเฮ็ดลูกก่อนก้วยกับมังตีมาเพิ่นก็ย่อนยันปันก้วยกับซึ่งหือกอลีค่ะพี่น้องเขาก็ถูกเลยไว้ฟังนะค่ะฟังอยู่ฟังกินกันต้ายามพ้องตาเหลวในหนังหือป้อติลอดพี่กูก็กูก้นนั่นนี่นั่นค่ะเนาะก็มาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาให้เลยยินถ่อมซึ่งหนังไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมจ้อมกันดีในถ่อมเยี่ยวมีตังหันถึงเจิงหืออํานั้นก็ใครอุตรงตักจ้อมกันนี่ก็ตรงตักกันเข้ามาเลยตียินจุ้มขอบเจอใหญ่น้ําในนั่นค่ะกํามาเมื่อพ้องเฮาค่ะเปิดปันเพ่งความนั่นอีหมู่เขานู่นตีมาอ่านด้วยเกี่ยวกับเรื่องขอความแลลงตั้งอันปันตั้งหันถึงตรงตักกันเขามาตั้งหลายหลายตั้งเตมาอ่านแล้วก็มาตอบปันพี่น้องเขาว่าเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะถ่อมซ้ำกันที่ไหนค่ะเนาะหรือเฮือหรือจะก่อนมาอุบอุจ้ำกันแทงกำหนึ่งไหนนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมได้เพลงความหูในค่ะพี่น้องเขาเพลงความอันนี้เป็นปีใจเอเล็กห้องไหวค่ะนะหย่องเพอหย่องมันเนี่ยค่ะว่ะอันนี้ที่เป็นซึ่งหือพองเตรียมในห้องใจเอเล็กเนี่ยค่ะก้อยกาผู้พังความด้วยก็เสียงกลางสุดมุนกว่าเยี่ยวค่ะเนาะอันนี้ก็มีไหวเพลงความอันให้เอาคาเลยถ่อมจำกันค่ะหย่องเพอหย่องมันเนี่ยค่ะ

อ๋อค่ะเพลงความใจเลยของว่าหยองเพลหยองมันเนี่ยนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงความเป็นเพลงความค่ะเนาะออกมาฝากตัวนจุดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆขอให้ได้ยินชมค่ะอันนี้ก็เป็นแทงหนึ่งรองที่ปีน้องเขามาฝากให้คาหามให้มาปืนเผาปันก้อยกาก้นไห้ลงในเขาใกล้มัดถ่อมขาวจึงหนังเขาขาในขณะเขาดำตมตุ้ยอีกก่อนค่ะย้อนนั่นแหละซึ่งหือกอลีในค่ะลุยลังตั้งปูนพอนอันมีไว้นั่นในค่ะเนาะเขาเฮ็ดสังเสียอําว่านั่นค่ะเนาะตีลีตีให้อยู่ที่เฮาคาตีไลน์นี่ค่ะว่าบางปอกบางไหลมาตอนตัดไอ้ไข่เตรียมขอความได้เจออํานั้นก็ไข่ก็ไข่ลักหน่อยอยู่อันก็มีน้ํานั้นไว้ให้เนี่ยมันเจอลาๆก็ได้เตรียมกะว่าหั่งมันก่อนเนี่ยพรตุ้มยอนมันอันติมีมานั่นเนี่ยเฮาโหลเลยรับขําให้ไล่บ่อํารับขําไล่อํานั้นก็เพราะว่ามันติเป็นเพ่ใหญ่กว้างตาก้นตั้งนําตอนตัดเจอคือตอนตัดแห่งการเฮาค่ะอยู่เมืองไทยในจึงมันตินนําเตอมาในโหลเลยฟังกันไว้เหมือนกันค่ะคนเฮากูก็ติเลยมีร่มหยองติเลยมีเหมือนหนังว่าเจอลําโตซ่าให้ไหนอ้าโลใครหลามันน่ะก็ติหลามันนี่กํารู้เห็นเจมเจหนังไหนเตรียมลงในสื่อโซเชียลมีเดียก็มาเป็ดกันว่ะมันก็ทําไปว่ะเลยเหมือนในกลางในเจ้าในตีหลายตีหลายลงกับฮันนะอันเอียงก็อันเฮาสองก็เป็ดกันเนี่ยว่าแต่มื้อว่าก็ทําใจแล้วว่าเนี่ยว่าเป็ดกันแต่มื้อว่าเนี่ยว่าเขาให้คบกันหิก็คบว่าเฮาได้ทําคบกันนั่นเนี่ยว่าป้อพี่น้องไตเฮาเมืองเฮาเนี่ยมาถ่อมดองในป่องเจอฮะนี่คามกะเย็นใครคู่กันนั้นกําคือใครคบกันก็คบแล้วก็ได้กําห่อมคบกันนะว่านี่ว่าเออคบในป่องกันต้นต้อเฮ้ค่ะมันเป็นตัวสัตว์เกมจะหาแม่งมาให้ไหนก็เหมือนจะไหนเนาะคบกันเนี่ยมันก็ในลาดในเขาทําติลาดล้อความไทยเฮ้เห็นไหนกําไตพองเฮ้เนี่ยนั่นค่ะก็ถ่อมอย่างเออจะติ่งเก่าเออโนว่าเป็นวันเฮาเมืองเฮาไตเฮาขาเตี้ยได้ก็ป้อมเลยมาอยู่เมืองไทยฮู้ขอความเตี้ยได้ก็ติ่มป่องใจก็รู้ในนี่นั่นเนาะมันก็ว่าเมื่อติเลือกมันน่ะเมื่อติเลือกเก่าบ่มาเลือกเก่าก็มาแลทํามาในเที่ยงเนาะเลือกอันว่าได้ก็เลือกไตได้ก็เลือกไตได้ก็ป้องว่าเป็ดเอาเลือกไตในป้องว่าเอาหลงใจเออความไทยเห็นบ่ว่ามึงจะเลือกมึงอย่างก็มึงจะเลือกมึงแล้วมึงจะเลือกกูมึงจะเลือกกูทํามาในทํามาเลือกในทําเขาทําว่าความไทยในป้องว่าสุดแต่เลือกเอาเฮาๆไหนบ่เลือกความไตบ่เป็นความไทยหนูเลยว่าเลือกต้องได้เลือกมันติมีปางงางจ้ะมาบ่เป็นไตในบ่ว่าเลือกหลายๆนั่นไหนมันติเป็นว่าเมื่อเอาเขาสู้เอาเขาสู้เลือกเขาก็กลายว่าเป็นเลือกความไทยนั่นมันก็มามึงบอกมาเลยมึงจะเธอจะเลิกมันหรือเลิกกูเนี่ยน่ะเลิกกูใช่ไหมทำอะไรน่ะเพราะว่าเลิกความไทยเนี่ยบอกว่าเปียดกันค่ะพี่น้องเขาย้อนนั้นเลยพี่น้องเขาขอความเสียงเหมือนกันเนี่ยมันจะจ้อมกันมันตีมีตีพิตีปึงตีเฮตีเกื้องตีเนื่องตีนางมันกว่าแทงเจิงอะไรนั่นกันเนาะเออเนี่ยก็ได้ยินมาขอความอ่ะเมื่อใครสุขใครควบกันจึงคือว่าควบละเนี่ยว่าอรุณเนาะป้องเสียงป้องโมปันจีปันจังจ้อมกิ่วจ้อมวานไว้ละเนาะยังก็เมื่อวานในมีผู้ใหญ่ก้นลงเขาแทงนะคะมีปางกินข้าวหมูกันตีหนึ่งเนี่ยค่ะเนาะใจใจเก่งคำก็น้องใจเขาขาก็เดี๋ยวเรายินทอมอยู่คำว่าว่าอะไรก็เออตีหือแน่เนี่ยว่าปืนที่เฮ็ดปังลูกยิงเจ้านายมีวันเกิดลูกยิงเจ้านายว่าเนี่ยว่าเพราะเป็นวันเฮาเมืองเฮาคำว่าเจ้านายเจ้าปู่เขาจำเส้นแดงที่เป็นอันปืนปิดเป็นห้องว่าเหือเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองไปในโรงมาฮะจำเส้นมันจะมีให้นั่นนั่นขนาดวันเฮาเมืองเขามันถึงมีเจ้านั่นเนี่ยเจ้าปู่เจ้านายเนี่ยมันจะมีป้าเจ้านั่นพระอย่างโรงมาฮะจำเส้นนั่นเนาะมันจะเป็นเจ้านั้นนั่นน่ะก็แม่เออเจ้านายเนี่ยทำติเป็นถึงไปปี้ๆให้ยอมติซื้อปันก็ทำมาหัวปี้ให้ยอมเนี่ยว่าเดี๋ยวว่าซื้อน้ำหอมปันเนี่ยก็ซ้ำหัวบนดิส่งเกียกน้ำหอมไอซึ่งหื้อเนี่ยว่าก็แม่แต่ก็ทางกองขึ้นวันเนี่ยว่ามันหยาบเปี้ยใส่ซ่องเอาล่ะเนี่ยเอาเงินใส่ซ่องเอาเนี่ยว่าหี่แล้วเอาเงินมันก็ว่าเออมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ไหลใครจำเรือนสองเรือนเออในเงินในท้องก็บางๆก็ทำว่าเจ๊ก็เอาเงินใส่ในซ่องให้ปันว่าก็ตีหื้อในเนี่ยนั่นว่าเนาะคันเจอไว้อยู่เออเนี่ยนั่นว่ามันหยาบเปี้ยเนี่ยว่าเอาเงินใส่ซ่องเอาเออเนี่ยว่าอะโลเนี่ยเงินในท้องกวนก็บ่มังเทียบเยียบทำเจ๊ก็เอาเงินใส่ท่อใส่ซ่องได้ก็ไขหนาไว้เออซ่องปิดของเมืองในตีใหญ่หมอกตันหื้อเนาะนี่ค่ะว่าลองตั้งอันนี้ก็เป็นเที่ยงว่าเลยลองตั้งก้นหวานเฮาเมืองเฮาให้มาอยู่เซาถังก้นทางในจะอยู่ค่ะว่าก้นเฮาอยู่จำเขก็ได้ลัดล้อแขอยู่จำมันก็ได้ลัดล้อมันอยู่จำไทยก็ได้ลัดล้อไทยซึ่งนั้นก็เพราะว่าเฮากึ่งกลางมางบงี้กันมาทบกันให้ในมันก็ได้เป็นลองตีขอความเฮาอันเฮาลัดอยู่นั่นจ่องมันแม่นอยู่หื้อเนี่ยเป็นขอไปวนอันนึงนั่นค่ะล่ะเนาะเยอะกว่านั้นอันซึ่งหลังนั้นก็เป็นลองเทียงอันนึงว่าอโลเนี่ยเออต่างก็รู้ดิแสเอิ่มตั้นเอาข้อของมาเอาเงินใส่ซ่องเอาเนาะเนี่ยมันใจก็ไปว่าเอาไปตวยก่อนที่ใส่เงินในหลายซ่องให้ซ่องหมอกใหญ่ตันเฮือเอ้ในนั่นขนาดเนาะเออนั่นค่ะใส่ซ่องอันว่าเงินใส่ซ่องซ่องในนั่นก็ซ้ําเป็นถุงลิกถุงลิก
ทงลิกนั่นค่ะนะทงใส่ลิกใส่เงินจำเจ้าในนั่นค่ะเนาะเปลี่ยนเป็นซึ่งนั้นมันก็ได้มีอันปอดอันยาวแทงลูกก่อนนู่นเนาะอันในแทงค่ะยาวก็ขึ้นมีพี่ไอ้ค่ะแทงก้องขึ้นมาในว่ามือว่าในกระทุบเงินตีเยเงินในค่ะว่ากระทุบเงินตีเยเงินเสสัมว่าผือว่าเงินทำน้ำนั่นน่ะเนาะขอใส่ถุงให้หน่อยครับเนี่ยเบิร์นทำว่าเปิ่นมีใส่ถุงเนี่ยค่ะว่าถุงเนี่ยมีแจกตีเยเงินในเนี่ยถุงเมืองไทยนะมันเรียกใครปองว่าถุงต่างมิ้วอันนั้นก็เป็นคอนดอมเจ้าไหนนั่นขนาดเนาะขอถุงหน่อยเนี่ยนั่นเบิร์นทำว่าอันมีแจกถุงตีในเนี่ยค่ะว่าอันมีแจกถุงตีในเนี่ยเพราะมันจึงว่าถุงยางอนามัยนั่นขนาดเนาะมีแจกคอนดอมตีในดูเลยกว่าที่อนามัยเนี่ยค่ะว่าอันนั้นก็กระซื้อที่เสียงนั่นเนาะค่ะว่าผมต้องรู้เลยว่าขอเงินขอซองหน่อยใส่เงินหน่อยมันเปลี่ยนเจ้าไหนแทงขอกว้างมาในก็เจ้าเหมือนกันนั่นขนาดเจ้าพิตีพิตางงกวางไว้หนังเก่าในค่ะนะอันนี้ก็ออกมาลัดนี้ว่าอันเฮาฮาอันเฮาฮาปีน้องลัดอยู่นั่นจ่องมันเจอได้หืออ่ะอันปีโมขาวนุ่นลัดมันเมียนเตี่ยวนะเออเจ้าไหนนั่นขนาดเนาะเฮาซ้ำถูกเลยแกลิดเจ้าหือลาถ้าสมติเลยรัดกันเจ้าหือลาในนั่นขนาดเนาะนี่ก็เปลี่ยนลองขอความถอยความอันเอาค่ะเจ้ากูวันหมังปอกมาในเฮาลืมแปดเฮาลืมแปดหนึ่งซองสองซองในปีน้องเฮาลังคือขายโยนนั่นนี่ค่ะว่าใจค่ะอันเขาว่าเงินใส่ซองในปองว่าเอาเงินในใส่ถุงลีแค่ไหนอ่ะเฮก็ยืนปันซองปีน้องลังคือคำว่าเอามือนั่นคาคำไรกว่านั่นตัวทบเหมือนกันค่ะรัดลึงคือซองในนี่ก็อันนี้ก็คือค่ะก้มอันนี้ก็คือค่ะจิตอันนี้ก็คือค่ะปอดที่ขี่อย่างก็ลดก้าวเบี่ยนเมื่อลงตีต่องกี้ในตีเสียงก็ซองในว่าก็ซองมิวหือแน่เนี่ยนะนั่นก็จะเป็นหนึ่งหมื่นนั่นน่ะเนาะหนึ่งซองอันนั้นลูกตีต้องมาหือก้มหัวเนาะคู่เสียต้องน่ะต้องติ้งต้านอย่างหัวเขาก็ตีรัดมาเสียงนั้นขอความตีหนึ่งเลยตีหนึ่งในก็อ่ะเหมือนกันแปลกเปิงกันไว้อีดอีในนั่นค่ะก้อยกะเฮากะก็หลูเลยฮู้ว่าอ้อความตีในเจ้าตอนดาปุ่นจึงหือตีในซ่ําเจ้าจึงหือในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เฮาอ่ําตับหลูหม้อกันเนาะค่ะว่าข้อความอันนี้มันถูกมันใจข้อความอันนี้มันอ่ําใจอันว่านั่นก็ก้อยกะเฮาขุกเลยมุ่นเมจึงหือเลยเจ้าให้มันถูกลวงจ้อมมันจึงหือในนั่นค่ะสัญญาอันวางค่ะอยู่สัญญาในว่าจะได้ลองสัญญาในอ่ำใจแห้งฟงขนาดมันก็ว่าเขาทั่วมากล่อมไล่สัญญาเมื่อมลิโยสัญญาอ่ำใจค่ะสัญญาอันว่าในมันเป็นลองกินเกี่ยนกันลองมันกึ่มลองตกลงลายมือเห็นลองเข้าหมอนกันเหมือนที่ว่าเขาสัญญาจำสูนะว่าเขาดีทักสูกับเราจุง่ายง่ายจังไหนแหละเขาเลยมีลองมากมายกันไว้ตีนันตีในให้ไหนนั่นน่ะสัญญาความไทยเนาะเพราะว่ายงเนียงลองอินเทอร์เน็ตลองการกับสืบเนี่ยเปิ้นห้องว่าสัญญาณความไทยเนี่ยนะเปิ้นห้องว่าสัญญาณก็นั้นพี่น้องเขาได้ว่าซูมีสัญญาณอยู่ย่าเนี่ยหย่อนหย่อนย่านย่านนั่นพี่น้องเขาอันนั้นอําเจอสัญญาค่ะนะสัญญาในหันรัดนําน่ะพี่น้องผู้กัดแขนโรงเรียนเขากํานําน่ะก็ว่านั้นสัญญาเธอมีก้าเนี่ยว่ามีสัญญาค่ะสัญญาณค่ะก็นั้นเจอถูกแมนจอมเนี่ยนั่นค่ะมีตั้งนําตั้งหลายข้อความที่เฮาขาเจอผิดนั่นเด็กใกล้ๆมาตัวแต่แค่ในปันพี่น้องเขาอยู่ในนั้นค่ะเมื่อในรัดกว่ารัดมาข้าวย่ำจำมดจำเซงเนี่ยค่ะมีพี่น้องเขาถามมาว่าเอานาการซิบนาการอันเปิ่นปันแห้งการยันเมืองเฮ็ดนั้นซ้ำนาการอีสังลาตีอันคอมันเกี่ยนค่ะออสัญญาใจเยาค่ะเมื่อไกลรัดกว่าเยาค่ะน้องเลยคอมันเกี่ยนเนาะคอมันเกี่ยนขอความมันเกี่ยนขอความรัดนี้กันลองมากมายดีกันไว้เนาะมาด้วยนาการอีหังล่ะตีแห้งการยันเมืองทำเฮ็ดไรนั่นเนี่ยค่ะมีอยู่ค่ะอันแห่งการยันเมืองอันลูกมาดังเมืองโฮมตูเมียนมาเมืองลาวและเมืองกัมพูเชียมาเหตุการณ์นั่นเหตุการณ์ไรอีสังพองหล่าเป็นการหับใจในเฮือนเยห้องว่างานรับใช้ในบ้านเนาะการกรรมกรเมืองหนังการเหตุการณ์ห้องงานเนี่ยค่ะห้องงานห้องจากหลงนั่นเนี่ยค่ะการเหตุการณ์ในห้องเก็บของสินค้าโกดังสินค้ากูตองค่ะการก่อสร้างค่ะการก่ออุดการจ้างไม้ค่ะเฮ็ดภายไม้ค่ะเนาะเยอะกองผ่ายการให้การศูนย์และการเร่งตัวซัดค่ะการเร่งตัวซัดในตีเป็นเร่งตัวซัดยกกว่าลูล้อมได้ถึงลองตัวซัดนั่นซึ่งไหนคะเนาะยกกว่าการตำงาค่ะเฮ็ดไรตะสินั่นขนาดเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องของง่ายๆการเหตุการณ์รายการทับเจอในเฮือนเยการก่อสร้างการกรรมกรการก่อสร้างเกษตรกรรมและปศุสัตว์งานประมงเฮ็ดไรคะนายด้วยค่ะกบนั้นพี่น้องเขามังก็อันเปิ่นหย่อนย่านปั่นแลหน้าการมังอันเปิ่นห้ามเสียตาเปิ่นก็ยังตึกปั่นเฮ็ดอะไรอยู่ก็มีเหมือนกันเมื่อในก้อยกะข้าวยาหมดเสียงเหี่ยวเตผัดยานพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเหี่ยวค่ะ
สุกซักเนี่ยเนี่ยค่ะปลัดเครื่องการเครื่องงานลองขอความตลาดตั้งจ๋าเจิมเจอในมังปอกมังไหลมาในเฮาค่ะลืมมันก่อนเมื่อไกลก็หย่องพยองมันเนี่ยก็ไม่ก็ผัดจันเมื่อดังเพียงความโหเจอวุ่นวายอยู่หนึ่งค่ะเนาะแต่เหลือในโหเจออีกหมู่ค่ะโน่ในวุ่นวายค่ะนะวุ่นวายกับสังหรับวุ่นวายกับข้าวยามมัวเราค่ะนี่จงขึ้นทบกันค่ะเหมือนสุขค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนิโย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
0: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีแวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเปา

ถ้าเบียวเบียวเนี่ยละหุยาตีกาเล่เล่ถ้าตาอุยอยาเบียวคอลุละเสจ้าเลี้ยวไรกาอบูดะเจ้าคอลุหายูลาบิโยจะได้เกิดหนูคือกาเชเบียวคอเชเล่งาคือคอยาลอยาคอต่อคือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่AM ตีฮิโอหาสิจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพอง่าคือละหุคอไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงาละหุคอป้อเชเซมานักบูเมริโยตีนิเลเลตีชตินาลิตาและสาวุมหลอกตีชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโอยาที่นาลิควายตาและก็นาลิทักขไกตีฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชเบียวงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขไกตีแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลตีแกออกาปิดะไปเทวิโย

Obo dajja viyo ya ni mula ko te po thoka dajja vi o ya cho khlo nga hu te po ko ga mi la leo chu pa u pa lu che ta vi o vi o ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo dajja o khlo nga hu ga phu ga mo da leo o kho ga ko ka da te che vi tha pa to o lo pe te ga le tha ta u yo ya vi o khlo la se ga leo rai ka obo dajja o khlo ha yu la vi yo me ค่ะวิววิวเนี่ยรักหุยาค่ะพ่อเชพ่อรู้เชตาวิค่ะคิดเพชรลีนาติกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอสาเชลล่าชุดจะวิวยากันนี่คือไทยมิงกอคอลแลมมุยิคอยาเพวิทปาตองะคือติกาลิลิทอกาอ๋อเจ้ายาคาสเปตโตลาเวอานาอกอติปัฏฐานนี่คือต่อดะและปูกากากิตัวปูติกาลิเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตเจลิเลพออายิเตแล้วอาชิยอตุยอยากาฉะคะแดนหาซาดะกิสิแมอลอโกเชซาจอซาปือเวอจึติภาแต่ฮอตาวิมาจอเจคือกาเวลอโกอาชิยอตุยอกาจาและกาเตยูเวเตคาเจติจอวิจิแมมเฮกอยะนิเวอยะกาลีไรก้าอบุดะเจ้าคอโลFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM1476 พ่อมาโก TikTok นาคาโบช็อปพ่อตาเลกาวิทยุเรดิโอ AM1475 กิโลเฮิรตซ์ตีไลพ่อกาตอกไอเชวิโยชื่อที่คือเซพ่อติแกมอ๋อเจ๊แจ๋งาคือลาหูข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยแม่อ๋อวิออนีลาหูยาติพาลุลาและกากากามอปือเวลโกกาอ๋อชอบปะทักกะแปปีแผวิโยติกาติไลติกาติแชติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กากาคอมเมนต์ลาแผวิโยลิลิกากาบตะลาแผวิโยเอกอติกาลิลิกาลิอาชูโยลาหูชอเจทาติแกออกาปิดักไปแผวิโยแม่เอกอยันยิมลากอวิออยากาอยู่เวลาตาวีซาตาออลติผ่าไล่รออยู่เวลาตาวีโยแม่จะได้คือเรื่องอ่ะคือออลเปอร์ตีรอเรื่องตีแกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไปตัวเวแลยะนี้งาหึมเหมียวคอโลแพกไอเชเวอ๋อเจ้ายามูชามูยีมูกะมูหอพ่อจ้าดะวีซาตาออลติผ่าชาออลงาคืออยู่เวลาแล้วตีแกเกามาดะไปตัวโยแม่ชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แหละออลอสตาติภาปีกาลาเวเนี่ยคือไทมิกอคอโลแลอันนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้ชุดเซนนี่เลยอย่างนี้ชุดเซนนี่ก็รอแม่เลี้ยงเนาะฮะมาทุลาเหรออย่างนี้แหละเลยสเปอร์สเปอร์นี่นี่ขอฮับปาจูฮับปาคอโลอย่างนี้นี่ชุดเซนนี่ลอนแผ่วิโยแล้วจะขอการนี่ฮีนี่จะขอมุขออย่างนี้มุลกอวิอย่าคลุอลอปเตลองะคือตะแกอยู่เวลาแลเกามาดักไอตุเวลางะหึมเหมียวคลุแพกไอเชวิอเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจ้าดาวิซาตาอลอติผัดถาอลออยู่เวลาแลงะคือตะแกกะดะเจดักไอตุโยแม่จุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือซาตาปิกาลาวิแลงะคือไทมิกอคลุเลอานีอย่างนี้วิอย่าคลุติกาติติลอกวอมุยีจอมาเฮวิโยลีเมาเวลไทมิกือออฮอติตอพ่อจิแมลีมุยีจอมาเวยักค่าเมาเวเลมุยีมาจอมาเวออติแลงะคือแทมเหมียวนาติตอไทมิกือก็จะติตอไทมิกือภาคอีสานพ่อตุกมุยีอาจจะย่อยวิเจเลชเดซอคอโลยะนี้อันนี้อย่างนี้เวลยาลียาค่าเลยนี่มาตาลูแม่ลีซอปอนี่ชอนตาเลยนี่ชิฮินี่เวลยาลอกโก้งาคือไทมิงก์ก็โลมุยเตปุลุก็ลุลาตุโยเจเตปอมุยก็ลามาจากตุโยเจแม่กูเฮเลฟาตากูวิโยเลยอาลาเคมุยเลยเตฮาวิโอก็โลขอดสเปเซตาเลฮิตเปอร์เซคแกมุยลุลาตุโยเจแต่พอมุยก็ลามาจากตุลอแม่ลีฮอวิออนยาลาฮุยาเตพาโอเตกาลิลิกาลิกูเฮเลกูฟาจิแมลีลาจลาฮาแทตอลาเวแฮปุขอวิกะลูลุลาอีกะทูเวมีปะเวมีกุยอจิลาวิชเดพาทากูเฮเลฟาตากูเวลอแม่ลีออลอโกงาคือไทมิงกอคอโลนิชออนตาเลนิชิฮินิเวออยาชอคอโลมุยกอลุลาเล
ามาจากไอตุโยเจเรียกของคือเตะเล็กๆกับซาตาพอหายุวิออกคอลุลาจลาฮัดแพตตอลาวิออกเจเตพาธานี่คือกูแฮกูฟากาตัวอโปนะเรียซาตาติพาพอหายุและอาชิยอตุโยยากาถาคาเดนฮาซะแมมและเรียกนี้วิออย่าคอลุกามุยเตพานิเวลากว่าแท้มเหมียวนาเตตอพออโลเนียซาเรียงาคือแท้มเหมียวนาเต

พ่อเซชเปอร์เซไทยมีกือลัชกืออาดามาเลียและอ่าวไทยนะหรือไทยมีกือเขาติดต่อพ่อจอวิโยเลียมุยีอาดามาพ่อออชเปอร์เซเจแม่เลียอ่าวไทยพ่อเซชเปอร์เซเจยากว่ากุฏิพ่อกับนิชเปอร์เซเจแม่ยานี้เลียงาคือไทยมีกือเขาโลไทยมีกือเขาติดต่อพ่อมาเฮลกอเกาหลีแล้วมุยีอาจจะขอยกไปเวอยากข้ามาจอวิมาเฮเลียอาจจะแหละจอเฮวิโยอยากข้าเลียนิมาตาลูเจชอบปอเลียนิชออนตาเลียนิชินิวยอยอคโลมุยีกอลามาจักไอตุโยเจเลียกโกงาคือไทมิงกอคโลกาจะขอวิอยาแลเลียมุยีขอยอคโลเชตาเฮวิโยเลียมุยีขอยามาปุเซมุยีขอยาเปือกว่ามากอลุยตุเลมุยีขอยาเปือกลอโกเลมกะวิอยาลุยตุโยจะขอวิอยาแลจุยจอปาลีกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วสัตตาติภาปิกาลาตาเวลอกโกแลรีจะขอเป้าชองคือมีกุชติสอคโลฮอชฮอมวิอสาตมาวิเจจราปะโตเรียมุยมาลาโกมุชากาชกุชจาเลเรียฮอจาเลรีมีกุกากุชกุแคเตเลมีปิมีแกไกตุโยจิแมรีจะขอวิอยาแลงคือเตจ้ามือจ้าเวเรียมอนจิติภาอีกะเยมาวิอเจติภาลอกโกเตจ้ามือจ้าวิอคโลออคาติภากากุวิโยยากุญิเวติยาทาเลงคือไทมิงกอคโลเรียจะขอเป้าแลจากวาลาโกเลกาฮวาลาโกฮอจาเตเตวิโยเลเคกงาคือราหุยาติกาลิเลกาอาสติกอคโลโอกาซาคะเดจอเลเลออเจอยาปิปาวิคัสเนคือออตูปิปาเลอเชซาจอซาปุตุออโปติกาลิเลกาอายิยุแมแต่กูแลออลอซาตาติภาจะเคชลาวิโยแมก็จ้าแหละเรียติลอก็นักศึกษาหาวิอวิอเนี่ยละหุยาติเผาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออลอเรียเจก็อยู่เวลาแรงคือราหุยาถาสาตาทูมาลากาวิโยอาจุยารัฐบาลีกระทรวงกลางคำพ่อออลอสาตาปีกาลาเวเลจาลากานาเมติผาโตเหล่าแม่จะขอยี่หิงาหาขอชะก็ขอบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลลงทะเบียนลาตาเวคาเปียก็ชะขอจูออเปเซเกาเจชอปิติโมนะลงทะเบียนเลยืนยาตัวตนลาตาเวและเลี้ยวสติโมโอแม่ก็คือลาตาวิกาติลาก้าจอวิเจเลี้ยจะขอเป้าวิอยาคโลบัสสวัสดิกาแห่งรัฐเลี้ยวปีเตมูลอกุกาก็ลงทะเบียนเลี้ยวยืนยันใช้สิทธิ์แล้วน่าเลี้ยติปอกก็ชนิดแต่อินจีเวนะเฮกวองคือไทยมีก็คโลกาออสกาติปอกก็พอแล้วก็วิโยเลี้ยเฮกวอนฮาปัสออนตาเลนี่ชิเตนี่เลี้ยขอฮาปาจูฮาปาวิโอยักษ์ขกายโอเมกุจลาตาวิโยชติคือแหล่หูวิโยเลคือมาเกานะหูวิโยเลเฮกวอแซ่หมูเคแปตาวิจิแมรี่จะขอเป้าเลออลอติหมูชอบาสวัสดิกาแห่งรัฐออปิติหมูกาจาเชวิเลปุราทาออปิเข้าลอโกติชเซลากาพะเลยักษ์ข้าจะขอเตปอก็ลงทะเบียนแล้วยืนยันใช้สิทธิ์ลาตาวิติชินีลาสแซสหาเลนชกาเจก็เปื้อเลเลออสติปอก็พอเลวตาเวเนออปิติมุจิอาเวมาชอสิเลชอสติมูก็พอเลวอวิชอเตลาเลออมือสหิงาฮาเลนชกาเจขับไปกาเลบาสวัสดิกาแห่งรักามากาวิชอกาลาตุเวติชสนิสหปาทาลกวาเชนเพวิเจเลชกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐจ้าดาวิออลติพาอยู่เวลาเลงาคืออวิออนเนลาหุยติพาทะติปอกอนอลาวิโยแค่ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลยขอชื่ออ้อชื่อรัตวิชติพาเรียกชติฮาเป่าคโลเยปูล่าเรียกชติฮาเป่าคโลมาเยปูเฮลกว่าฮะเยแม่เรียกแล้วก็ชติฮาปาพุติฮาปาเจติเจเรียกหนูคือแล้วมาเยปูเวลกูเรียกฮาปาเปือลากูเซชนีขอฮาปาเปือลากูเรียกอยู่ขอวิเจต่อบาวิเจแค่กว่าสหปาวิอยาเรียกอสติปติฮิบาแอเป่าตังอคโลก็คือลากิตุโยเจเรียกแค่เตแล้วบาสวัสดิกาแห่งเราอปิติมูกาเรียกสหปาแลกาฮิจิแม่เรียกฮิฮาปาไทยเรียกอสตากาวิเจเลชกาง่ะคือราหุยาเลียอาสติกอคโลกาจากาโดวิพ่อจ้าดาวิออลอแผวิถปะตอติปอกอนอดาวิติจึแผวิโยมฮาวิออวิออเนียราหุยาติเผาก็จ้าคาเดติแมวโอพ่อเมียติ้นดาวิเลสาตาชติโลก็เวเลมอสลาหูสาตาปิลาเวเลชกาโอพ่อเลี้ยวมีมากเปลี่ยนจะวิจก็มาฮอกขับปะชออาสางัดชอขอเกาล้อเลี้ยแค่แต่แล้วกูนาวิชอดีนาวิ

这个了密码国宾这位这里面说那都拉了密码国宾你不可能的都拉了啊可我拉我我妈就最女的了呀我就妈妈的都干嘛有个个个位这个的了没给我是个位车里我那那得把手了这呼嘞国宾车那么那对你就买了没有要你拉回家的跑国家里国宾满不了这满不为车的跑啊需要国宾但你比没了国宾别来说咋路扎西勒扎那扎斯维洛古卡列多哈多基督作为哟列克国家卡奥密码你作为这个嘛奥破列奥密码国宾子勒穆索纳杜拉勒列乌诺呢列拉萨宝索罗基图查卡列扎古阿拉古呢จอจ้าเลี้ยวสจ้าพอจ้าด่าลาวิโยเลี้ยกวงอ่ะคือเลี้ยมันปื้อเราโกกอบปีติหรือฉันจุ่มให้รอเลี้ยขเดนี่ปื้อเลี้ยที่อวิติผ่ามาให้เราโกมาให้กวงอ่ะคืออ่ากอบปีกะอจ้าพูดเวติผ่าผ่าเราโกอ่าอุกวันเนี่ยเลยก็เปียเนี่ยเลยเสวีก็เวกาลีงาคือซาตากาปุวิแม่เลยฉลาปะโตงาคือเลี้ยวพอมีมันดาเวกาก็เปียสละก็เลยเอ็นี่เวสติเตแม่เลยบุมาดาเลี้ยวจะเคยแผลวิลโกอ่างาคือตุลูวิสิเวนี่มาลูวิอ่อเจอได้ผ่ากาลาวิโยมอสลากูเลี้ยฮอกขับปัจจัยกาวิอุกวะเลี้ยอ่าซีทีสเกตินยานิวิชอปุโตวิอ่อเนี่ยเราหุยติพาวอุนอนเนติคุบาเสวีเชฮีชมูเกาเจเลี้ยฮิชูโมกาลาเลี้ยอุนนเนติปาอสจ้าจ้าจ้าปีมากาวิทัปตโตเลี้ยอะไรมือเลี้ยอามาพึกอามาพะแผะไกวิโยเลี้ยอามาพึกอามาพะแผะวิโยทุกขจ้าเฮโกมันยิปุโลโกเลี้ยกอบปิชมันจะจอลแม่เลี้ยโลโกกอบปิจะเชออายุวิโอจ้าเลี้ยอสจ้าอุกุคอลุยเลจ้าปีเชวิทัปตโตเลี้ยดอหะดอคิดตุก็ตุจอวิโยเลี้ยเฮโกยิปุวิชกิโยคดะจันแม่ลิชบุชโทรศัพท์ใจเวทปตโตอุกุมือเรียกก่อแม่ก่อให้คือให้บือตินาวิชเคติผาจะแผะแคลอลีอานาชกาจากโกโกเลงอ่ะคือคอมพิวเตอร์วุสองเมื่อเลยก็ติมาจาวินะงาคือเคลเวเล่อานาชเวทาออฟฟิศซินโดรมก็วิจิแม่เรียคอมพิวเตอร์วุสองเมื่อเลยก็ติเวมือจาวีและโทรศัพท์จาวีเฉลี่ยออฟฟิศซินโดรมก็วิอานาแพ็กเกลาวิจิก่อแม่ก็ให้คือให้เบื่อติแล้วกูนาวีเลยก็สุดจ้าอายุเวตายเชเวทปะโตสติกาติวีแม่ลิชกาอยู่เวลาและงาคือราหุยาติผัดสติปิลาวิโยฮาวิอวิอเนี่ยราหุยาติพาวจันยิเวติยาธาชิบุกะพุสจ้าฮาวิทปะโตชกชนะติผักกะแป้เจ้าโลแม่ชะกะลีตันอยู่หางดงพ่อลิงาคือจังหวัดจีใหม่อยู่เรียกอำเภอหางดงกาย่านแน่จีโอกาอยู่กาวิเจอาสะติชุขขอตาเลติชสขอคอโลเจติวิเจเรียกปุถุย่าย่านแน่เฮเลียอปออิติภากะกะรับผิดชอบวิแม่ลิยาอาสะติชีขอมาปูหิวิทัปปะโตยาติพิติยาวิโลโกเรียกกว่ายาเนชได้มัวมาวิข้อพิติยาวิเลก็โกเรียกข้าคอโลคอโลสเลอามิจะข้อโตฮอวิโลเจเรียกมัวอาเภอสารพีและอาเภอหางดงพ่อจิแม่ข้อโตเลอามิจะข้อโตเลฮอวิเจอามิจะออกคอโลเชอรี่ออกผู้กาดาวิสุจานาเลทองแดงก็เวเลสุจาชอบฟูจอเวเลติกิลูเวอหางัชกาวิเจเคเตแลยูเลอามิจาคอตอคอตอเลอามิจาคอโลเวชูเคมือเนี่ยเวเตพาอยู่แล้วฮอวิเจเคเตแลพูกาลาวิโลโกลิแปดาวิเจเฮกอยูชอมอทอกาลีแววเวลเตเลออกคบบุเวกักกากายกะชีเตเลมคอเดเลออกคบบุเวติผักเฮติอยู่เลกาตูวิโลเจเลออกปอยติผักยาหมอทอกาบุปิกากวอเลออกปอยกะยากันกาวิแม่เลเคกวอชะกาลียาติผักกันยันเสเลโยคือตาเปียวอาลูเตเวนะเลชัวปูชุซาเวชัวมีมากาเยอเลอมีเซกอเลเฮกวามีไฟฟ้าจักคอตอเลอเลยฮอวิโลเจอยู่กับวิจิแม่เลยอาเพื่อหางดงพ่อหน้าเลยค่ะกว่ายาปายามิถากะคาเดนิฮาซาปิเลยหรืออะไรกันจะได้คือเลยอยิจ้าเพื่อเวกาไลจือต่อลาเวยาเนยานุเตผาถะตีลูจ้าแม่เลยอยิจ้าเพื่อเวไลจือเลยอวิอันยาลาหุยาเตเผามากาโจ
เลี่ยมาโมจอวิโอเจติภากะคาเบียตอลาวิงะฮือกาโมเวเลี่ยออยิจาปุวิเจติภาอาจาดอตุวิโอฮือเจกระท่อมโควิเจเลแฮปปี้กะโควิเจเลแฮปปี้ดัวโกเปียววิติไกเวเลไลจือจอวิโลเมเตเตโกชติคือเลมอกคอมเมตุเวสานิโคตินแผเวเจชุลีออคโลเกอวินะสานิโคตินชอลีออตอมาเฮวิแมนอจาโลเตปอญิปอลอกอเลเลี่ยอยิจ้าวิอ๋อแล้วก็สานิคนตีเฉาอยิจ้าวิเจเลี่ยแขกวัวชนิดคือเลี่ยออนไลน์พ่อที่ออที่แอติเลมอความเมตุเวพ่อวิโรจิแม่แขกวัวยากไปยามีเตผาเลี่ยจ้าตุดอตุเตผาวิจ้าเชมิฉอคอเกลือละวิกาคาเดนี้เลี่ยหรือเลี่ยกาชนิดคือสุริไฟฟ้าก็เวเลี่ยวิเตผากายันเนี่ยยันยุ่งเกี่ยวฮอดะมาจาโลจีมาวิออนไลน์พอที่ฮอดะวิโรจิก็มาเลี่ยแขกวัวติกาลิเล่กาสติตากาตัวโปเลี่ยอรอสตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแหละงาคือวิอเนี่ยละหุยติผัดถะจะเคชลาวิโยแม่แขกวัวชนิดคือจ้าเลี่ยลิคอติปวกนันสาลียาเซธาลิคอปีสาลาไอบอกาวิลิคอปีแพวิโยยาเซธาพอลักไปปืนวินาเลี่ยแขกวัวชนิดคือเกาะจ้าเลี่ยลิคอสกะเกาะนาเลี่ยอปีนาโคสกะเกาะนาน่าเลี่ยอปีตีนาลโกกาติพาลโกยันเนนาเชเวทปาตอเลี่ยแขกวัวสกะเกาะนานยานะเลี่ยแขกวัวลิคอชดิปุเลเลี่ยอนยูนัชมาลูโควิเจยามีมากาวิอานาเลี่ยยามีมาชอขปากาเฮโลเลติเคสิเมลียามีมากาวิจ้าหาเลี่ยจะเบื่อง่ะคือลาหุยากาลิคอลิคอติผักกับปืนจารีลิคอกาเซผักกาเซมาอ๋อซอสกัดโตลาเวยังก็ลิคอชดาเอก็เวเลอ๋อนี่มาสามารถนำกาเวลิคอโยลิติแกนาซี

gana kay puwi yo lili kopi le ya kaka yan ne te pa osa ko yu wala le kata we li muku muku muku e ko wala mo noy e muku e la sama yati ka we li ko la na ga we li mo noy ko la le li muku e ko we he li yam ti ku pola li เวลาพอไทยพอลาแม่เฮ้ก็ชิดิคือก็จ้าเลยเรียอยู่เวลาตาวิสัตติพัชะติแก่ก็นาสิแม่ฮาวิอวิอเนื้อราหุยติเผาชิดิคือวิอเย่าขลุยิเวติยาท่าเรียงคืออบัมมีพ่อนะเรียกอบัมมีพ่อการณะมีก็เวลีอินเดียมีชอการณะมีก็วิโยชิดิคือเรียกไข้หวัดหมูแผ่วิเจก็มาไข้หวัดโนเจติไม่ไข้หวัดหมูกะก็โตรอรอแม่อินเดียมยอคโลเลยมียาไข้หวัดหมูแผ่เลชอติกาสวิจิเลยมีกุคโลชอเลยมีอือแล้วชอเชมาจาเวมียามาจาเวนาปะเตแลอินเดียมีโยนาบะนี่ลอกอลิแฮปัมมีแผ่วิโยอุทาลอกอแฮปัมมีนาลิยาคาอจอยาคาสนะปาเกวเลยแฮปัมมีนาบะติมาฮิโอเลยแฮปัมมีนาบะนี่ออคโลเชียวิโยอยากว่าชิดิคือมียามาจาวิมีแลเลกาลานาอุมีกูวินาลีอินเดียมีแพวิเจเลเคกออานานาบุกาไลเปาะเลมีชิดิพาออคโลแปลาวิทักกังคือกามอวิโยชิบวิโยออคโลจาวิดอวิติภากางคือสติกาเตวิโยเรียอาณาไลเจอจาวิดอวิทปตอแปกาวิลาวิแมเรียกกงคือลาหุยาติกาลิเลกาลิติจาติดอวิโอคโลกาคาเดดักเกปิเรียจาตุมาดักเกวิติยาธาจาพิจายะผิผิเยาะเยาะอาณาแผ่เกวิมาโกเรียงคือวูปินาอากาลูเวอาณาติภาทกะแผ่ไกลาวิโยเรียกกงคือติกาลิเลกาจาวิดอวิโอคโลเรคาเดดักเกปิแม่และเรติจาติดอตาวิเตยาลิลิกาเรคาเดติแม่เลจ้าแต่ก็แลอวิโอเนียลาหุยาติกาลิเลชาอรอสตาจริภากาอยู่เวลาแล้วสติปิลาวิโยฮาวิอวิโอเนียลาหุยาติเผาชิบมือขอพอลอกวออติจาเยวงาหือออชอติจาวิชออามีมาโจแม่เรสมาตุสื่อมาตุเลยาคามาวิงาหือแกติผาเยวิโยและเรงาหือออติจาย่อโคโลเลเกตอปิญวาลาโกนาเลแกตเตผาอุกุหะสหุเจเลเตปอปอลงอะคืออามีแกตหุกาเลอวแกตอลากอซาตอลากอุกุมาสหุวิจาจอปือวิโยเคกอแกตอซาเตผาตอลากอปิญูเวเลแกจอปิญูเวแมเลยะกอโนฮือแกอปิญูเวออย่าโคโลเลอุกุเปานิแลเลออจาเรียกขากี้สกี้แล้วยิมิเตผายิมิแอเตผาฮะพอบาเจแกออซาตอไอปีเจเรียกก็งาคือเยตุเวมอยะคือเตผาเรียกแกตออปินถ้ามาเยจอเวเตยาแลเรียกดัมคูเตผาเรียกไมโครเวฟเตผาพัดลมเตผามาเยจอวิเจใครแต่แลแกตและอามีตัวอลาโกเรียกงาคืออีกับผู้แปลวิชมากาจิแม่ลิกแกอามีตุวิชเลียทางแกตุวินะเฮกว่าอามีบอกแปลตุเวเวเลนะเชอจอเลียทางดับเพลิงก็วิเยเลกาบอกแปลวิจิเปื่อลอกุกางาคือเตกอกอเลเตเตเตกอกอชวิทาฮากาทูปีวิจิแมเลอลอกอเจ้าหน้าที่อามีดอกแปพ่อวิชออายุหุลอกอออกาสวินาเลคาเคกาติดอกแปเจวินาอามีแกะติพาตุวิลอกโกเลคากงาคือลาหุยาติภากาอติจายอคโลติจาติดอวิอคโลแลเลติจาเปือกโกแกะติพาโอโกหุมาหุวิกะคาเดนิเลแกะติพามาหุวิลอกโกแกออซาตอยมาเลงาคืออามีติจาติตัวลอกโกโปตุลาวิเลงะคือตุกะลูวิสิเวนาวิกอวิออเจติภัทธะกับฟูกะคาเกลาวิแม่แต่ก็แล้ววิออนี้ลาหุยติภัทธะอโลสัตติภัยอยู่เวลาและจะเคชลาวิโยแม่ยังก็ชนิดคือเลี่ยงะคือไทมิกอโคลกะพอมอพอกะกังกะจาเวซีพีโอก็วิพอจ้าด่าและชอมอชอเกติภาเลี่ยกะจอเลกะกาติและฟูกาเลอาสะฟูกาเกตัวอปูนะเลออคากูเวเจชเวลเลอาจุยารัฐบาลยูฮืนายโยบายแต่ตาเวนะเลนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุล
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอกวเวนาเลียงาคือไทยมิงกอโคโลจะได้คือวิออย่าแลชอมอชอเกติภากาที่มาลาเชวิมมีแพวิโยเตเตโกยาไอปอลาวิเลกาที่อีไกเชวิเจยากูกุสพอกาคากากูวิเลเลงาฮือชอมอชอเกติภาชิบชออาสาขอชะเกากามาโมจากุมากาติจากาเฮเรียกให้โกชอมอชะได้ภาโยฮือกาติจากือออตีจอแลกาจอแลเลยอตุยอนยะหาซากาฮูกาตัวปูนะจะได้คือกาติจากไอตุเวโครงการนโยบายติภาแต่และชอมอติภาทาจาดาเลกาติสกัยตุโยเจโครงการชเวอเขาดูแลผู้ใหญ่ใจดี CPฮอก็วิจิแม่เลยชมออาสาขอชะขอตาเลสชะงาขอวิติภาพอหาอยู่แลกาติจวิเจแคโกติฮีกาหาอยู่ตุโยเจโครงการชเวอคอโลเรียกแคโกชมอชเกติภาอาสาขอชะขอตาเลสชะงาขอเวเจติฮึวิจิชมอเจฮึวิจิแม่เลยยันเนี่ยมาฮึนาเลียวแล้วก็เจอโครงการชมอกาจอแลเรอาสาฮูกาตัวโปดอลอตาวิทาปาตอเรียก CPRพอมอยู่คือปอดาเลียวชมออาสาขอชะขอตาเลขอชื่ออาสุชงาขอคังไกเวียเลียกาติผาจาปีแลกาติจือเลียวกับฟุติผาจอวินาเลียแค่ก็ยกให้ยกกาติแลผู้จากาลากุลีอาสาหูเกกาเวียเลียวแล้วก็ชมออาสาขอชื่อขอตาเลสุชงาขอคังไกวิชกาชื่อบุชมาโมเฮเลียเตเตกว่าชมอฮิจะขอเกากับมาโมก็มาชื่อบุชมาโมแม่เลียจาวิดอวิติภากาลาวิเฮเลียอลกว่าจาตุดอตุดาวิทับปะโตโอเกาซาจอวินาเลียแค่กุชกาง่ะคือไทยมิงก็คอลกาเลียออกคากุตาวิอลติภายูเวลาเลยอวิออนเนลาหุยติภาทะเกามาลาวิโยฮาวิอวิออนเนลาหุยติภาโอง่ะคือไทยมีออจเปอเลียกุติวิแพวิโยไทยมีออจเปอกุติวิออคอลแลเลียกุติที่ออกคอลกับผู้ว่ากทมก็ไปเรียกกุฏิออกไปผู้ว่าลึกาลึกวิโยเรียกกุฏิชอจังหวัดมาสอเรียกผู้ว่าเจตีคือเวเรผู้ว่ามาจมกุฏิชอเรียกจังหวัดมาสอเรียกอยากค่ะกุฏิชอผู้ว่าจอวิแม่เรียกผู้ว่ากาลึกเวนะเรียกผู้ว่าอุปเวเรียกกุฏิออกคอลกาแค่ก็จะขอเป้าการเรียกปุรัตธาผู้ว่ากุฏิพ่อเวยอออกขอเตลาวิเบียววิทัปปะโตจะขอสกอลึกวิออยากเกาวิเจเฮโกไล่เกาแม่เกือบปะเลียผู้ว่ากุฏิพ่อเวติตุเวนะเขากว่าลือวิอญิชอญิชหินิขอฮาปาจูฮาปามุซอฮินาลิตาเลสนาลิคาไกเจเลกุฏิพ่อเจแมลิออกเกาญูมาเฮเลผู้ว่าลือเวกุฏิติกาเจติโจให้เลียงคือไทยมิงกอคอโลผู้ว่าลือเวชมมียากาลือเวนะงาคือออกเกาญูเวจังหวัดลอกวอผู้ว่าชมมียามากาลือเลสอสอเจติกาลือเวนายกเจติกาลือเวเลเฮกวออปตกากาลือเวนะอยากค่าผู้ว่าราชการชองาคือมียามากาลือเลออกเกาญูพอลอกวอยากค่ากุฏิพอชอผู้ว่าเรียมมียากาลือเวโยเรียกเฮกวอจักันชหินีขอฮาปาจูฮาปาวิออยาชอคอโลกุฏิพอกาลีผู้ว่าราชการลือวิออนแพวิเจลิจกะอยู่เวลาแล้ววิออนเนี่ยละหุยติภัชะกอมาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยกาลีเตลอกนักเสียแมววิออนเนี่ยละหุยติภาโอจะได้คือวิออย่าคอลูแลจ้าวิดอวิพอกะสติตะแม่เลวาสาปึจ้าวินาเลียวจุดใจเวไม่กาวาสางาสามาโกเลกะสามาโกอจุติจาวิชริภาก็ตุจอมาลอแมนาปอมากะปุ้ยเวอานามาโกเลเตเตโกชริคือวิออย่าคโลปุติอานาติภากะแพวิจิแมเรียกกงาหือเตจาติดอวิสาติยาลิลิกะเรียกคาแดติเมอะไรจ้าเรียมาติเมแมตาจ้าเรียกว่าผับน้อยน้อยวิออจุติภากะชมามาตาจ้าโกวิลอชเบอร์เฉลี่ยอมาติกานาชสาเคมิติภาเยมาวิแมเรียกกงาคือว่าผาหมุนไอติจ่าติดอวิออกคอลุท่อเดติกาลิลิกาคาเดชาเลติจ่าเมไล่ปอไล่ปอคาเดชเลียวลอกโกติจ่าติดอวิออกคอลุว่าผาหมุนไอมาดะเกวิทยาธาลิงาคือออตูออกคอลุกาน่าจะสาเคมิติภาหายูรุเอโกเลลูวิซิเวนาวิโกเวและก็ตูจ่าวิมาเลอันติภาแทกลาวิเจเลชกะอยู่เวลาแล้วงาคือราหุยติภาทสติปิลาวิโยมฮาวิอวิอเนราหุยติภาโองาคือไทมิงกือโกวิอเลจ่าตูดอตูอิชมาช
ู่ใต้ผาไปเจ้าเลี่ยจะได้เจ้าลอกทุเรียนเจ้เลี่ยกะที่หอเชเวจะขอป้าทุเรียนเก่าพุทธกุฎาเมลี่ตีหาผาเฮลี่ตีกิลูเวียดาดาวิลอกก็แค่ว่าทุเรียนเชกาลี่คือว่ามือจอมาวิอัดช่อจอมาวิอิสต์ดิแม่อิสต์ช่วยเวียใต้ผาจามาวิลอกก็แกเลี่ยงหัวตัวก็ชอตะลาวิเจเลยชอจาวิทัปตอลิสมาสกาเฮกอทุเรียกะเตยาจิแมเลยอชอจอมาจาวิเลนาบะเตอยู่จิแมเลทุเรียแลเลอชอจอมาจาวิจามาจาวิเตยาทาเลยงาหัวตัวคโลอสเจ้าคโลอชอตะมาลาวิเจเลชอมอชอเกเตผักกชมามามาจาจอเจอลอกโกทุเรียคโลแลเลฮอวิอสากาจอเลชอจาวิทัปตอเชสาจอซาพอปูมาดาเจเบื้อกุญญาเตยาเลยิชมาชิเตผางาคือไทมีกอคโลแปจาวิทุลำยายเลลายาสเลลายาสนาเลชริผากาจามาจากุมาดาเจแมอลอกโกชอจาวิทัปตออชอมาวิเจเลงาคือจามาวิทยาทาอสจะคโลอชอตะลาวิเจบาวาอานากะแพกลาวิเจแมเลลำยายสุสกาลีอชอจอมาจาวิสติยาโยเลกอเปือกอเสยาติยาเลอชอจอมาจาวิอังุสจิแมเลชกาอังุสแลเลสานต้านอนุมูลอิสระก็เวติผาจอวินายักขะอังุสสกาชอจาวิทัปตอจามาจาวิลอกเชสาจอสะพออปูมาดาเจเลลือเลกอสจะขออชอตะและบาวะอนาติภาแพลาวิเจเจราปะตอลิงาคือชิมาชิเตภาจาวิกะจอลอกลอยจะเลลาหุชมคอกเวเลจาปูจาลือลอกวิบะเจเลเจราปะตอจอลอกลอยสอจะแมเลจาปูจาลือลอกวิบะเจอบูมากาวิออกคู่กะลูวิสิวิถากะผู้กะคาลากุกาวิโยเลเฮกอจกะอยู่เวลาแลงาคือออวิออเนลาหุยาติภาทะออลอสัตติภาเชสาจอสาพอจาดาวิออลอสัตติภาอยู่เวลาแลเกามาดาวิโยแมก็จ้าเลกาเลียรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พ่อโกเวนะจะได้คือแลเลียอเมริกามีมาโกอิสลีลามีอีลามียาดาวิติภาอาจจะได้คือมายาดาวแต่ก็เลยยุหุกาติซาจะติดาปุวิโยเคกว่ามาโมโมลโกเลนามาอพุติภากายอยาลาแลปุ้ยมีคือเลียติภาทกะยอยาลักยอยาลักไอตุยอจิมมีกวาลาโกเลปุลาธาอมีสุสาเลอตะตาวินามาเลปุ้ยมาโกชูมาโกลิซะแกจะได้ภากะติปอเลมีมาสุสามายาดาลากอพุติภาอมยอมยอยาลาติยอเฮกว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พ่อเวนางสุภาจีโคเวนาเลยงาคือไทมิงกอโคโลมีคือปุ้ยเตผาจอลอจีแมเลยมาจดจ่อยมากไอจีมาหล่อลอยมากไอจีจบแปะเจเรียกแค่ก่อชนิดคือวิอยารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พ่อวิกาโคเวนาปุ้ยธงเขียวเลยปุ้ยธงเขียวก็เวโครงการเรียกปุ้ยออกผู้ยอบปีเวโครงการได้ผาเตเลยงาคือไทมิงกือค่ะปุ้ยออดสจังหวัดเราคนฮอกไอตุโยเจเลยเตจ้ามือจ้าวิออดเจ้ายาของกาลอวิทักปะต้องงาคือเตจ้ามือจ้าก่อเตียวคอนโดแลปุ้ยมาโกลีมีคือก็เวนะปุ้ยมาโกมีคือก็เวจะได้ผากายเยวิโยเรียกให้ก็จะกะดาวิซาต้าออลอยู่ลิออลอกว่ายอยะลาก็วิชอลิดาวิซาต้าออลอยู่ยะคาตะเวกว่าละก็นินาจาลิมาดาวิซาต้านะเรียกให้ก็ออเลเมื่อลิข้อพอละจะเวมคูแต้เลมคูแอก็เวม่อน้อยเจแปลตรงตัวเลยสังกัดเปิดเตวิธีจาเลยคูแอเจมคูแอก็เวเลม่อน้อยเลยอย่าก่อเลยมือลิคอจะได้ปวดหัวเพราะเราจะโยเลยไงคือละหุยาติ๊กต่อเป้ารอหลุลาตาวิลิคอแผลวิโยเลยแค่ก็อย่างนี้เมื่อเราก็วิอ่อยเย่าคอโลติกาเลเลกาจ้าแม่ดอแม่เชษาจอซาฮาเลดอซาปิแม่ลิคอกาเสมาชติกาเลลิสามายาติแผลวิโยลิคอวะวิเลเลียวิปัสสละบูวิเจเลียแค่ก็ยานิเตกาลิเลดาวิออนโยฮะเพปิออบูจาแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารทั่วในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า 100,000 ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันด์คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะเป็นต้องหารือทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีแนวความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในภายในปีเครื่องฝันซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายพิพัฒน์ยังกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษณาจันทร์แสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต2567/2568วงเงิน477ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี2567-2568เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปดูงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยหวีสวยมากเกลือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูและตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับหลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าขยันนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักกับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่ช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่ห้าง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่สองคือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปกแล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปกเขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจโนมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจซึ่งพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายโนมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางโดยมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนาฬิมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

0: กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต์
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโภคกรให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
2: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่า 19ตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการ

0: หารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการ

0: ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 บริเวณเต็นท์ตลาด 5 แยกพระยาสุเรนเขตคลอง 3 วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิ์ของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
1: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะจนที่จับเพจอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหนค่ะโดยปกติแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า1ชั่วโมงหีบ5โมงใช่ไหมคะหนากว่าเขาจะนับบัตรแยกบัตรอะไรตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เริ่มนับก็ประมาณ5โมงครึ่งหน่วยที่น้อยที่สุดก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยแรกน่าจะเข้ามาประมาณ6โมงกว่าน
0: อกจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและพื้นที่รองรับสื่อมวลชนภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับพลังเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
2: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น

0: ดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนเฉพาะสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือทำให้อุณหภูมิในฝรั่งเศสและหลายประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยเมืองบอกโรแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสถานทูตอินเดียในกาตาร์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซปาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฉานยศเวียพาณิชย์ฉันชนกคาร่าลิแคร์ทิตินันสหวัฒน์นรีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและภักกีราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพขาวงามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชนะพรการุญยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลีโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติอิรักไป3ประตูต่อ0จากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอุสมานเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไป สำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกานาเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2ประตูต่อ0หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์สีสวยเพียรดลมาลาสีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัตพงศ์สีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO Cup เดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินิเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พงาดจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3ต่อ1เซต17 25 15 25 25 18และ25 20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสโตฟ บรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Countryในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminatorต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค โค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปุริภัสสอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี
6: สามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยการรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเรา ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok Vote มาลงมาใช้สิทธิ์โหวต
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: ย้อจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
8: กินเธอเลยสิงห์หนึ่งอ่ะ

跳，红兔儿会飞跳天，真兔儿娘真啊。

就地为牙饭呢，喝牙呢饭呢，就牙去呢。

thiền ta han ve thui ta đo dù nhớ ô lô quần chi tư yàm thông hà.

ไปอินวะเอเดเจียติงาจากการยันหลุนละจินเฝ้าเจเจลาจิวคอยจังอูยันจ้าเจ

행선부하의장아준나천세냐따라장아천석쇼로배만빠오랑산쇼배냐마냐나 thật liệu nhà

很深不阿弥陀佛那一朵一楼转楼之心那用烂狗烂转票

雕将了不要心胸啊还进去了接包中啊进啊接包哦哎呢

สร้างบัวเวเชียนาเมื่อนาเสียบเชียดเนี่ยถ้าสินดับสกิลเมื่อนไทยกลัวเออเจียว

กันขี้เจ้าหงาจาเสมางโอปอก็ยอมเวจังอาเทียน

接连他进去了别那边这后面就到了家前年的见天

나긴코베푸야왜나모화니힐러你不救了带东西无的偶像东姑的年年

giảng về cả trang ta nhẹ nhàng chứ thương à con dân dễ.

家月牙背上三个字大年纪了白毛将小口了白毛金了两云那酒精啊这买啊那这样好主持啊

三郎人八千五出我都把为他家为一样表了望啊

鸟禽那样飘啊哦样，走茶味年年那的好气了，也接着嘛丢啊啦哦姐，讲黑哦喂，快呐！

地啊，文家的眼通啊，本下的福啊，表了这金啊，钱啊，就也没有。

不久南方的跨分那些金秋阳气湖南白他还有酒有酒也知道呢

羡慕。有家的牛大那卷老年秋了滚冰风啊变一朵脚不情愿。

家，娘家的亲啊，多呢，见人可乐，别拉命，都有不求见嘛哦，天，等差的咋了呢？那娘娘。

0: ตวงเจ้าละเวจะตวงตาตาจางเงี่ยละเงี่ยมเจ็บเสียวไม่ว่าเจียมว่าโอยิ่งคอยเชื่อได้เจียมยิ่งนาทางล่างบาร์ไอเชียวเต็มหน้าเต็มปุ่มตัวโอไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
9: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปี ย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
10: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสร

0: พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงมีคุณูปการสำคัญต่อการก่อตั้งกิจการอุตุนิยมวิทยาของไทยสะท้อนความมุ่งมั่นของกรมอุตุนิยมวิทยาในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศการเตือนภัยและการให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติทางนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนตลอด84ปีที่ผ่านมาพร้อมยืนยันเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพัฒนาระบบตรวจวัดอัตโนมัตินำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมมือกับจีด้าใช้เทคโนโลยีอวกาศติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และรองรับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่ย่านโกดเดเนสในเมืองมอนทรีออลของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแคนาดาที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงที่ย่านโกดเดเนสในเมืองมอนทรีออลรัฐควิเบกทางตะวันออกของแคนาดาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเรือนขณะที่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเพศชายและลงมือเพียงลำพังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของรัฐควิเบกระบุว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและเหตุการณ์ดังกล่าวยังถือเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิต1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดจ

0: 오보다자
1: 오무초퍼
0: 멀숭카
2: 꽉꽉
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยเจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนื้อ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

小花不来画画啊，阿么啥？你莫画你啥莫啊？阿婆历史我多次的话，别拉我小花问啊。阿婆历史我把家公公们家他进买啊，扫把拖带去倒啊，忙啊就是สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดังอ่ะอาทิแบงก์บรรยาทาวิทยุว่ามือจำบังงูบรรยายกว่ายีระบบยานระบบเอ

าลักกาชกาวนี่เป็นอย่างนี้บ้างเหรอว่าฮะกู้ยังไงนี่เป็นอย่างนี้บ้างเหรอลุงเนี่ยยี่โคยี่โตยี่จื้อชั่วโคนะอะไรแบบว่าทายอาบังบ้างเหรอชั่วฮะยี่จื้อสามยี่ชกาวงะนี่เป็นอย่างนี้บ้างเหรอน่ายี่ยี่มาเที่ยงงอแงวันอังคารที่23เดือนมิถุนายนพ.ศ.บ้างเหรอ2569ที่โคมาชกาวงะเอาเฉพาะว่าถ้าวิธียกให้นาจาสู้แง่อธิธาวไลสุวรรณีดีไลสุดแล้วคือข้อความโอ้แง่ชกาวงะอาทิตย์นี้ชกาวงะเมื่อสักคืนนั้นคือมาแต่ปีมาหรือสุดตาจีนเชมังโงบัญญัติอเมซาริยากรมอุตุนิยมวิทยาอาเทมือตะปูวากุญิสุแต่ญิสุพันเหนือมาเจนเตฟลาชกาวงะยาบะคำภาษาโซพันเหนือตะปูงบะเฮงะมีละห้ายามะเฮบางพื้นที่ของบะเฮฉีดสควันเฮโฉดสเปอร์เซนต์ทีเดียวขึ้นเรียบไปชกงะที่ยิ่งยากสมัครบ้างมันก็มันยากเลยญิสุงะญิสุลิงยิ่งพันเหนือญิสุเฮยังงานมันก็ยากเลยมันก็แต่ยากทีเดียวจำโมวะทีเดียวจักรตาไปชกงะที่นี่นี่มีที่นี่แบบเดียวนี่สัตว์นี่แบบรอพื้นที่ภาคใต้ทั้งปวงอ่ะพื้นที่ภาคใต้งูบ้านอย่างคือจังหวัดตรังไงที่นี่คือลำลองอ่ะที่นี่คือว่าพื้นที่ทุ่งมังยาพื้นที่ฟ้ารอบบ้านไม่ใช่ไงที่แบบว่าชอบพิฆาตวลีสุดอที่ภาคใต้ทั้งปวงจะสุดบ้างไงที่จังหวัดจันทบุรีไงที่จังหวัดตรังไงที่จังหวัดลำลองทั้งปวงยังเคยจะสุดบ้างมาคือนี่ไม่ถึงมาคือเจียนสมบัติบ้างยาบ้างคือที่ไปถึงมาคือมีฮิโรฮาที่เลดูลาบ้างที่เป็นยาวจอนาทีลิกเคยจะสูงบ้างคือยี่ครึ่งไงมาคือยังหนีไม่ควันยี่สามเมตรสตีดีมั่วไปเฉยไงบ้างคือมาเจียนสมบัติของงาอาทิตย์นี้คือหนีซื้อลิ้นยังว่าหนีซื้อเห็นยังบ้างคืออาทิตย์มาคือยังคือมีโลหะเยอะบ้างมั้งฮะเลี้ยมมาคือจวะว่าบ้างคืออาคือด้วยไงอาทิตย์นี้จำหมดช่วงงาทำไมถึงมาเจตุช่างงาอาทิตย์นี้ทำไมถึงช่างงอบ้างยังคืองาว่าช่วงว่าบ้างคือทำไมปีมากซื้อจริงช่างงาไอ้ร้อนบ้างคือมาแบกมาได้งาบ้างคืออาคือเนี่ยซื้อว่าช่วงงาว่าเลิกเคยชิสุโลชิสุโลงาอีกทั้งมาเพื่อไงมาให้ข้อมูลอัปเดตไงปี2569ไงที่ว่าโวที่เสียครับไปยังมังงะเอาเรื่องจราจรไงเอาโลชิสุแล้วคือชิสุมาเสือได้ปัญญาคือจะสู้ตันหนุกคนแต่ว่าคือหนุ่มมาเสือแบบนางที่มังอ่ะเอาเสือได้ว่าช่วงไงทำไมยากฎหมายใหม่ที่ปี2569ไงมาให้ยาทำมาที่เจนตุฟลังไงมังงะคืออาลาโชดไงทำมาแต่ละอย่างที่อาจจะปีมากไงยี่วุฒิบางงบเป็นยังไงวโลชมังโลชมังคือว่าขับรถเร็วเกินกำหนดไงปีข้าศูนย์ไปคือไม่เกินถิ่นแห่งประมาณเงาะไอ้เป็นโลชมังคือถิ่นแห่งยี่เซถิ่นแห่งกับผู้พัฒนางบเป็นยังไงมาคือเนี่ยผู้บอกโฆษณาไม่เกิน 4,000 ไงก็เราไม่เคยติดตัวบอกโฆษณาใช่ไหมอันนี้เป็นคำสัญญาคือลิตรติลิโคจาไงปีข้าโนโลชมังไงส่วนนั้นแปดสิบเก้าสิบสักเกิดใช่เป็นโลถิ่นแห่งสุดไปใช่เป็นยังไงมาคือได้ดมไปไม่ใช่ไงนี่มาถึงมางอปัญญางาชกงาปิขวากว่าวสัญญาณไฟจราจรไงว่าปิขวานูสี่แยกเฉพาะปิบ้างไงว่าไฟแดงเป็นยังไงนูมามันหนาที่ไปเยอะบ้างไงมาเฝ่าไฟแดงเป็นยังคือปรับไม่เกินไงลิตุบาติลิโคจังไงเนี่ยก็หลับบ้างไงคือทิตุบาโคจังเชงไงสามารถถึงมางอปัญญางาปิขวาวลูกคือชิสุนแบลโลชิสุนแบไงเที่ยวกว่าจะกว่าเปียคือสู้ว่าทางข้ามมาลายไงไอ้ถ้ามาสุดจากวันหลัดโซนจากวันศุกร์บางไงนุ่มพมันหนักงูไม่ยังคือไอ้ถ้ามาไงไม่เกินไงลิตรบาทที่เรียกโคจาชกไงอันนี้ก็หลับบ้างคือลิตรบาทโคจางอ่ะอันนี้บ้างคือมาใส่คือลิตรบาทที่เรียกโคจาตรงอ่ะลิมาถึงบางงูไม่ยังอ่ะมากว่าขับรถย้อนสอยยังไงสุดว่าเหยียบมันโดนเขาจอดเล่าไม่เกินมาคือปรับไม่เกินหยีตุบังไงนี่สบากโคจาอันนี้ก็เราเป็นยังคือจัดโดยยังคือหน่วยให้บากโคจาชกงานที่เป็นยังงวมาถึงมาโง่เป็นยังไงอวโลชิสุโง่เป็นยังชกงานมาคือเข่งขับนิรภัยไงมาคือกึ่งงานจะคือเป็นยังไงปีขว้ามาพอมาคือเป็นยังไงปรับไม่เกิน2,000ไงอันนี้คืออันนี้ก็เราเป็นหน่วยให้บากโง่ที่ถึงบากโง่เป็นยังไงชกมาถึงบากโง่เป็นยังคืออวโลเคชิสุไงทำไมเขาเขยจังอ่ะมันเลิกคือใช่ไหมครับจู่หมดกันแล้วไงนะหัวว่าไงพ่อหมอผมก็คือปรับไม่เกิน2,000บาทไงมันคือหนีตุบาทที่เด็กโคตรไงอันนี้กูหลับก็คือหน่วยให้บาทไงช่วยงานที่ถึงมาโง่เป็นยังไงเลิกเคลมแบบ

Mbenga avolo shisuta po mbenga avolo lo shongo mbenga subiu misa matuiza ngwa avobiu misa duiza nyi he ali nyo ali shema ngwa pukiyam shema ngwa avoko pama yama hanyanga shema hanyanga he a no lo shongo nyi su zola tida pakuli ngwa bonga ma he prame ken ngwa ngwa tu kwa nyi he nyi mba sa tida koza shong ngwa ati nyi he cham kume ken ngwa hobiu hoti kobiu ngwa ati nyi he puba koza ba ngwa nyi mba kwa nyi he อ่ะคือยังบางอ่ะที่ชางสิเปชงอ่ะมันก็จะโคโคดางอ่ะที่นี่คืออ่าจํากูยะชงอ่ะอาทิแบงไม่ยังมาคืออ่ะอ่ะมาคือที่สระบางอ่ะวลชิสคืออะติญาจํามงอ่ะอะติญีกว่าสุยากฎหมายจราจรคือที่ตุยนี่ที่ตายเองอ่ะนพฝ่าฝืนบ่คือผู้บริกองอ่ะมามาจุลังอ่ะอ่ะมาคือจํามงอ่ะอาทิญีงะติมาเทเชงะยามสาสนงานตํารวจเป็นไงมาคือมาเจนเตฝรั่งอ่ะสมัยว่าอเมริกาเมืองใหญ่เขาตัวปีมากประกาศจะไงด้วยว่าเอามาสาเอาใช้สิทธิ์ที่ไทยช่วยไทยพลัสไงรัฐบาลสุดเสวิตซึ่งเมื่อมาถึงมาที่นี่เรามาสาเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงเอาสมบัติโจรสู้แต่สู้ที่นู่นไงเอามือสาวแม่ที่ยากกลุ่มมิชชันที่ผมว่าคือเอาเวลากว่าเอาไม่สนใจว่าไงเอาโทรศัพท์หน้าวายีข้อความเอสวายีสุขพลังไงจะมาคือรัฐบาลคนยิ่งผู้บาดที่ที่นี่มาว่าเหี้ยได้มันก็ใช่ที่นี่มาคือติดตัวบาดเกิดเป็นเงี้ยอาวุธที่ส่งพลังอ่ะอาจจะเป็นเงี้ยชาวงามาที่เชื่อพระจิตส่งมันจะคือฐานยิ่งดีงานมาคือยามิชาชีงอ่ะอาวุธที่เลยส่งพลังเงี้ยกว่ายิ่งดีแจ้งอ่ะอันนี้ติดกระดูกบ้างว่าทุกพลังเงี้ยไว้ลายว่าสุดสุดแพ้กันยันนักว่ายี่เว็บไซต์ส่งฟัวไปชิงเงี้ยฐานยิ่งดีเงี้ยคือมียืนยันไปชิงเงี้ยยาอลิเบลียิบไปคือไงเอววิลเลพายาไปคือฟุตบอลที่เรียกว่าเป็นยังไงว่าที่เรียกขึ้นหลังอ่ะมาติชิปจิตโซมันจะคือถัดยุ่งยากง่ายมันคืออาวุธรัฐบาลก็ยิ่งมั่งงานกันไปยากลุ่มมิชาชีพกันละซูมาคาสุอันเป็นเมื่อสาวเรืออาชีพยังคงบังกว่ายี่แอปกระเป๋าตังอ่ะมันเชื่อว่าสู่ยี่แอปทันรอบก็ยิ่งที่เรียกยิ่งน่าเชื่อกันฟุตบอลเติมมาหัวอาวุธข้อมูลโทรศัพท์มันงานที่ยังการจวงอ่ะว่าโทรศัพท์ก็ยิ่งทุกฝรั่งยิ่งช่วยเจ้ามายิ่งเจ้ามาอาวุธว่ายิ่งลิ้นสุฝรั่งยิ่งว่ายิ่งดีท่านยิ่งเจ้ามาเข้ามาจงอ่ะอามาตุเชฟจิตตัวมันยังคือท่านเย่กันมันยังคือกลุ่มมิชาชีวะที่ดีกึ่งหลังอ่ะอธิบายยาวสุดสุดแพ้วช็อกโกแลตที่ดีปีมากอ่ะอามุสับเบอร์ละสมคัสเบอร์คือมีอ่ะอามาที่ดีกึ่งจิ้มเชงอ่ะอามาคือจำมาช็อกงาอธิบายงบยังอ่ะอามุสานั่นคือมึงกว่าที่ว่ากึ่งนานช็อกงาทำมึงกว่าแล้วนักยังอ่ะอาวุธตัวความช่วยละกว่างาเอาหมดชิมมาหมดกว่าขอเงินนางงานชุดนั้นก็

Ati nyinga siap kobra ke tema tesyang wate tema pima nga ati seta jin sya sanga. Dia bi kwa nga ama avo tau ket tu si pa yuang o banyanga avo zao piao mi sya zanga. Wa tau ket ma ibu pa cha ngo banyanga ama ganya he zamo basyanga. Tau ket ibu Guai bu pa du lao ngu ba nyang a wu na tang a ke ti li pu ba shi ngang guai su mo du jie ngang. To get ma nu pa yu ye zo a yi xia ta ma yi bu pa chun yong ba ya hu a wu wa kren chai fai fa ngang. Gua a wu a tu ka ma a tu yu ma ke tai yi ba shi ngang. Nu ti li pa yong ba nyang a tu ma ke ti cho ti bia shi ngang. Ma ke an ta la yang a. A ti ba ngu ba nyang bi hua nu a wu hiya ti to get yi bu pa cha ngu ba nyang hu a mi xia xia guai yi. À, yêu được rồi, yêu tao cái mà gì à, chút thì nhỉ sĩ nga. Bị khoa, à, vô có chú sĩ hư, phá đô lao ngô bây giờ nga. Nó có yêu tao cái mà thẻ đuôi nhỉ, có yêu xung mô yêu cử nhỉ, à, cho nó hiên nổi cú phá đáy hư, thú chạy mấy xin nga. Ê, thầm mà nga, tí thì mà ngô bây giờ, yêu tao cái vừa phá cháu ngô bây giờ nó qua, khơn cháy hư phá, à, chó, ngô bây giờ nghe qua, vô, tô yếu mà thả, thả phù hì, thả ca hì, อาตัวยืมมาถ่ายยีไปชิงแกเนธาพยงมันจะคือถ้าตัวพักเก้ามันจะคืออาตัวที่ชอบเลยที่วุ่งวะที่ชอบที่เบียร์ละมันคือเกินนะไปชิงแกไปเข้าวิ่งเหี้ยตัวเบียร์มันง่ายมันคืออันตรายยังอ่ะอาที่แบงก์ปีขวาอาตัวพักเบียร์งูมันยังไงเอาที่เขียนมันเอางูมันยังไงอามีวายาเจ้าหน้าที่ละคือถูแจไปชิงแกยืมเบอร์ทองมันจะคือ199ไงมันคือจะคือสูงรับแจ้งไงธรรมยานหน่วยกู้ภัยของมันก็จะคือสายด่วนมันคือ1784ง่ะมันก็จะคือ191คือดาวง่ะมันตะหน่วยเบอร์โทรง่ะธรรมยานโหที่อามาเฮงอ่ะเอาตอแก้อยู่สุดปุ๊บมันไงไปค่อยไปประชุมนะไม่ใช่คือเอาผมอามาเฮงอ่ะคือที่เรียกว่าเหรอแต่เนี่ยใส่ใจไปใช่ไงถ้าจุดถ้าจุดฟังง่ะอามียินดีคือกับจิ๋วสีจิ๋วสีคือพลับก็คือแบนไนวายีว่าเหรอยี่ตอแก้ยี่ถ่านมันคือเอาไว้คุยเฮมังมาซึ่งไงไม่คือเอามาเห็นจำไม่ใช่ไงที่ยินดังไม่ใช่ไงเอาตอกแก้วีไปพัชแบบว่าตุ้ยเยี่ยมมาถ่ายยิงกันมันคืออันตรายยังไงเอาเฮียตุ้ยยังไงทำไมถึงมาแจ้งตัวยังไงทำไมถึงเชื่อเงินไม่ยังไงถ้าช่วงนั้นไม่ใช่ไงเอามาคือไงที่เราบอกว่ากฎหมายจราจรไงที่สิ่งนี้ถูกกฎหมายปี2569มาอย่าอีข้อมูลคืออัปเดตฝรั่งที่ไม่ใช่ไงเอามาคือบทที่กฎหมายคือที่ตัวเงี้ยที่ได้ตายยังไงที่มาเยี่ยงก็ไม่เคยไงโนสุดท้ายแบบสุดเนี้ยพวกบักโคจารโนมาซื้อแบบแบบนางไงที่มาเคยสู้ที่ได้ประกาศแจ้งตัวยังไงที่กุหลาบยาที่ฮะตัวเงี้ยที่กุหลาบลีฮะที่เนี้ยกับพวกยาที่ได้บังคับใช้ที่ได้อยู่ไงช่วงไงอาจจะไม่เคยนี่ไม่กับพวกยังไงวัวเคยที่ได้สุดท้ายไปไงมาเคยจำมองไงที่มาสะสมว่ามันก็นอกไงน้องหัวมันหัวไม่ยังเคยหยิบตุบัดสกุลจามาช่วงไงอันนี้ก็รับเพิ่งหวานเฮียบะงอนหรือเพิ่งหวานเฮียอัตยาโนอัชยาเฮติตุบะหวานเฮียบะที่เราควรจะเห็นอ่ะมันสามารถเห็นยี่ตัวลิตัวหวานตัวมีอะไรมาเห็นยี่แสนสิบแปงอ่ะจะมาเห็นยากฎหมายจราจรไงถึงสิ่งที่กฎหมายอ่ะอธิบายครับผมโลชิสูรุเคชิสบังอ่ะอ่ะมาเห็นเอาเกี่ยวกฎหมายมาเห็นที่สุดแล้วไงเอาผู้บังคับกูอ่ะมังไงโนมาที่นี่มาตัวนี้มาสบายเหรอเสร็จสุดท้ายแบบผู้บังคับยี่สันนิตัวเบอร์มังอ่ะคุณสังอ่ะอามาคือทายเงาอยากกลมไม้เลยไปแล้วคือที่ทายเงาทำไมปีมาที่เดชเตยช่างอ่ะอาทิตย์แบงก์ปัญญาเฉพาะงานนี่มีถิ่นมูลค่านะปีมามาคืออาทิตย์เลียจวงอ่ะอาทิตย์ปัญญาคือสั้นแน่เนี่ยงานชมมุขวันนี้คือจิ้มว่าคือถือความมูลค่าเฉพาะงานนี่แมวรายการลิสุงโอประกาศกุบะท่าจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดใช่ไหมว่าดูยากไงแน่ๆก็คือชมมุขวันนี้จิ้มว่าคือถือความดูเฉพาะงานที่มูลค่าก็คือหนีมุขวันนี้คือสามมุขนาทีเนี่ยวันนี้คือนาเนี่ยสถิตย์เนี่ยดูใหญ่เฉพาะงานเอาเฉพาะท่าวิทยุพันนาจาสูงานที่เราไล่สวดติดสุดก็คือคือบุโมงานเอาเฉพาะท่าคืองานเออดูชิจอมาพูดจาชิจอมาเนี่ยว่าจะเฉพาะงานนี้คือนาจะพิจารณาตัวเจติเนี่ยการเนี่ยว่าคือด้วยคืองานอะไรก็จะคือเปียเนี่ยกูจะง่ะอาทิตย์เนี่ยเมื่อสัปดาห์เมื่อฮาริซ์มาก็เดี๋ยวมาควาเชง่ะดูแลสุขภาพเมื่อฮาที่ก็ทงอ่ะเมื่อฮาทงเสร็จแล้วจะมาจุดแบบน่าจะพิจารณาแบบคือชิจวบมาเปียง่ะผู้จัดชิจวบคือกว่าชั่วโมงง่ะนาที่เขาไม่เคยเมื่อนี่ไม่ใช่ง่ะ
na chi ma shi phan na ma nya khu shi chue a shi za ga mo wa za le kwa ji sha mo wa ji a shi yi sha mo wa yi nga a le the na shi za ta wa ma nga ma khu nya khu cha hi ma pyo nga a le pa he a wo na chi ma shi ba nga a ma ku de ma du le so ka pha yi zwa nga so ka pha de ka ma nya khu fu ba a mya mu a mya sa a mya la zo he un fu ma na nga ta ma a nya ku la thi pi ma cha nga so ka pha ma he a wo ku de a wo zhe cha hua nya wo thi le sha hua shi nga nu ko dinu sha hua shi nga nu fu ba hua nya vu ma na nga nu fu ba a mya su zwa he vu ma na so ka pha de ma nga de wo shi ne kha na ma nga nu shi ne kha na ma ngo ni sha ma he nga a ma he ong ka la ka ya ma za tu bu ma he a la ma ye pa yo zo ma he za a la ma za ma kha ni ma za cha hi la ma za yi pa yo zo ma he tha za nga a ma ko te ma kwa shi du la yi nga a wo du la so ka pha ya ma ya he nga khu kha nga a ma he pya a wo re na za phe za mo zo ba ga ma he pya nga ma he ni sha he nga ngwa me ti nya me sa nya ye ba he na ma he ngwa ni na wa ma he tin za ma he a mo ni me shi ngwa su ka pha ma kha lai ba he ngwa wo su kha ma mo ngwa ni ba he na che ba nya he shi chwe nga wo la zu ya ma nga a ti ba he a ma na ji me shi ba nga a ma ko di ma du la su ka ba ye su ka pha ma nya ka khu kha nga a wo he yi tsu he le mo za wa cha shi nga no so ka pa ma du lai ba ngo ma za ta ma za ko ma yi ta ma yi ta ma ka ko ma ka pe re nga la tsu ba he a la ngo ko tsa tsu cha ba he ji wo nga te ba he zwa nga a ba he a wo a shi za shi ka shi che he nga a la ma yi pa yi wo zo a la ma ko ma tsu ba he ta yi nga ta ma ta ma ta bi ma ti sha ge sha nga อาทิตย์บางบางอย่างช่วงง่ะสนแดงง่ะเนี่ยๆชมเมื่อความนี่คือเจมเมื่อวานที่ความมูลกว่าง่ะว่าช่วงวันนานสุดแล้วคือบุมง่ะอาทิตย์บางทัศน์เนี่ยเที่ยวง่ะว่าช่วงวันนั้นคือบุมง่ะคว้าสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่าง
4: ประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: ืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ซึ่งอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยอริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
3: มาอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SMED Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
4: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: บ้านดิฉันไฟไหม้แต่ยังไม่ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจะทำยังไงดี
6: รถผมถูกชนแต่ประกันไม่รับผิดชอบจะร้องเรียนได้ที่ไหน
7: ผมทำประกันชีวิตแต่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เต็มวงเงินใครให้คำตอบได้บ้าง
8: หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือโดนปฏิเสธการชดเชยค่าสินใหม่แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วนประกันภัยโทร1186สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.
9: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่0531127302

ซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้ติดสายนิดนึงเปิดเพลงสะดุดไปขออภัยค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองกรมอุตุบอกว่าฝนลดลงแล้วแต่วันนี้หลายพื้นที่ฝนลงมานะคะเมื่อสักครู่แฟนรายการก็โทรบอกว่าดอยสะเก็ดฝนตกหนักขนาดเลยเจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะจะเดินทางสัญจรไปเส้นทางไหนให้ดูข้อมูลพยากรณ์อากาศกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวนี้ง่ายมากบางทีโทรศัพท์ของเราก็จะแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยอยู่หรือกำลังเดินทางอยู่นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันเด้งเตือนมาละว่ามีความเสี่ยงฝนตกอีกไม่นานมีความเสี่ยงว่าพื้นที่นี้จะมีฝนตกหนักอะไรแบบนี้นะคะทุกวันนี้ก็รู้เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆจากแอปพลิเคชันนี้เด้งขึ้นมาแจ้งเตือนนี่แหละคุณผู้ฟังมันก็สะดวกนะมันก็สะดวกนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่ไม่ว่าจะขับรถไปรอรับลูกๆเนาะหรือว่าจะเป็นเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจะเลิกงานแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ขอให้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆที่มีความสุขนะคะวันนี้ก็จะเปิดเพลงเกี่ยวกับสายฝนแล้วก็ความคิดถึงขอกันเข้ามาได้ค่ะ0532767693ค่ะวันนี้อาจจะขออนุญาตลารายการเร็วนิดนึงฝากเพลงส่งท้ายไว้หลายๆเพลงนะคะเพราะเดี๋ยวมีภารกิจไปต่ออีกรายการนึงค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันที่ข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างโอ้โหข่าวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันก็กระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าเกิดขึ้นที่บริเวณลานท่าแพคุณผู้ฟังต่างชาติคลั่งกลางลานท่าแพนะคะขี่บิ๊กไบค์มาแล้วก็ทำตัวไม่น่ารักนะคะหาเรื่องเจ้าหน้าที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็โดนรวบเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดนรวบตามระเบียบนะคะไม่ว่าจะพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบธุรกิจทำมาหากินกันอยู่บริเวณนั้นนะคะก็ถ้าท่านใดที่พบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวค่ะสถานีตำรวจใกล้ๆนะคะสภ.เมืองต่างๆแจ้งปุ๊บดำเนินการรวบเลยทันทีไปสงบสติอารมณ์

เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งใหม่ที่บูรณาการคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาสู่นานาชาติค่ะพร้อมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนเจ้าและก็ผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์สืบสารภูมิปัญญาสู่ระดับสากลค่ะอาจารย์อภิชาอินสุวรรณนะคะซึ่งท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพท่านก็ได้กล่าวถึงว่าการจัดตั้งศูนย์เนี่ยโดยได้รับเกียรติจากดร.อํานวยทัพพิงแกประธานในพิธีนะคะได้กล่าวเปิดงานรวมถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านก็แสดงความยินดีกับโอกาสเฉลิมฉลองเปิดศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและการอะคาเดมีมหาวิทยาลัยพายัพค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้นะคะที่น่าสนใจเพราะท่ามกลางบรรยากาศเนี่ยก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวงกองตึงโนงค่ะการฟ้อนเล็บอย่างอ่อนช้อยนะคะแล้วก็มีการมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันวงกลองตึงโนงและปิดท้ายในค่ำคืนประวัติศาสตร์ด้วยมหกรรมความบันเทิงจากการแสดงดนตรีของวงลูกทุ่งร่มแดงน้องๆจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านใดที่มีโอกาสไปทางพายัพก็สามารถเข้าไปแอลได้นะเจ้า บรรยากาศน่าไปมากเลยนะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเนาะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะเห็นข้อมูลข่าวสารที่ล่าสุดเนี่ยก็มีการรวบชาวเมียนมาที่ทำธุรกิจต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าต่างชาตินะเพื่อนบ้านมาแย่งอาชีพคนไทยไม่ได้ละนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพที่ต้องเกี่ยวกับวิชาชีพมัคคุเทศหรือไกด์นำเที่ยวต้องถูกต้องตามกฎหมายล่าสุดก็ได้มีการรวบแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่ารวบเลยเนื่องจากว่ามีการตามสืบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะที่กรณีของชาวเมียนมาเนาะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาจากเมียนมามาเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายนนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนำเที่ยวถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็ติดตามพฤติกรรมเข้ารวบเลยเรียบร้อยค่ะดำเนินการตามระเบียบสืบสวนสอบสวนต่อไปตอนนี้ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วในเรื่องของธุรกิจนำเที่ยวมักกุเทศที่พักโรงแรมจะเป็นวันเดย์ทริปหรือจะท่องเที่ยว1สัปดาห์3วัน2คืนหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจนำเที่ยวอ่ะมันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการขออนุญาตมีการมีใบมัคคุเทศไหมเป็นไกด์นี่มีอะไรรับรองหรือเปล่าไกด์เถื่อนหรือเปล่านะคะการทำธุรกิจนำเที่ยวไม่ใช่โพสต์แล้วก็พากันไปเที่ยวได้ไม่ใช่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีกฎหมายต่างๆระเบียบต่างๆเข้ามาดังนั้นในเรื่องธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆใครอยากจะทำก็ทำบ่แม่นเด้อไม่ใช่นะคุณผู้ฟังค่ะไม่เหมือนกับญาติเรามาจากต่างจังหวัดแล้วเราไปพาเที่ยวเนี่ยได้แต่กรณีที่เป็นชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแล้วก็คนนำเที่ยวนะเป็นชาติเดียวกันอีกมันไม่ได้แต่เราก็จะเคยเจอเนาะกรณีที่เปิดบริษัทนำเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เราจะจ้างไกด์สมมุติว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือสิงคโปร์เราก็จะมีคนสิงคโปร์ทำงานทำหน้าที่เป็นไกด์ขายแพ็คเกจทัวร์พอกรุ๊ปนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์มาถึงบริษัทเป็นบริษัทของคนไทยนะคะเปิดที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่นี่แหละก็มีเพื่อนเหมือนกันที่สามีเป็นไกด์แล้วก็อ้าวเป็นไกด์เหรอคือยังไงแล้วก็ไปถามรายละเอียดอ๋อคือเขาทำงานกับบริษัททัวร์ที่เปิดถูกต้องตามกฎหมายนะคุณผู้ฟังมีการจ้างเจ้าของภาษาของแต่ละประเทศที่เขาไปทำการตลาดเช่นเขาเจาะกลุ่มสิงคโปร์กลุ่มมาเลฝั่งยุโรปเขาก็จะมีเจ้าของภาษาเลยเป็นไกด์คุยกับนักท่องเที่ยวแล้วก็พาไปเที่ยวในตามโปรแกรมทัวร์ของบริษัททัวร์เลยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็ว่ากันไปอันนี้คือเขาทำแบบถูกกฎหมายแต่อย่างกรณีที่โดนจับของเมียนมาเนี่ยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวบริษัทนำเที่ยวของตัวเองก็ไม่มีนะคะแล้วก็พาแบบท
ทำหน้าที่เป็นไกด์โดยที่ก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นไกด์ด้วยนะคะก็คือไม่มีอะไรที่ถูกต้องตามระเบียบของธุรกิจนำเที่ยวดังนั้นก็เลยโดนรวบไปตามระเบียบแต่ทีนี้ถ้าอยากจะทำจริงๆอ่ะ

0: มันก็ต้องมีบริษัทที่ชัดเจนมีสถานที่ตั้งมีผู้บริหารร่วมหุ้นลงทุนอะไรต่างๆตามระเบียบเลยสำคัญที่สุดคือไกด์จะต้องมีเขาเรียกว่าจะต้องมีบัตรไกด์อะถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ไกด์ได้เหมือนเราไปต่างประเทศอะถ้าเราไปจีนเรากลุ่มเป้าหมายของทัวร์จีนเนี่ยบริษัททัวร์ที่จีนเป็นคนไทยดังนั้นไกด์ที่จะพาคนไทยเที่ยวเมืองจีนก็ต้องเป็นไกด์ที่พูดไทยได้เหมือนกันถ้าเราทำบริษัทท่องเที่ยวที่ไทยกลุ่มเป้าหมายของเราคือชาวต่างชาติเราก็จะต้องมีไกด์ที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆได้แบบเจ้าของภาษาเพื่อที่จะคุยแล้วก็สื่อสารกันได้ง่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมายว่างั้นเถอะแต่ถ้าสมมติอย่างกรณีเมียนมาที่โดนจับไปเนี่ยคือเป็นคนเมียนมาเหมือนกันนะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็เชิญเขามาเที่ยวก็มีการเก็บค่าหัวค่าใช้จ่ายต่างๆทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเลยนะจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไทยอันนี้ไม่ใช่แค่กฎหมายไทยประเทศไหนใครก็มีธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีธุรกิจนำเที่ยวเขาต้องมีการรับรองมีการเปิดบริษัทอะไรถูกต้องอยู่ๆจะมาแบบต้อนรับใครจะมาเที่ยวมากับฉันเลยฉันเปิดทริปเที่ยวหรือฉันพาเที่ยวเองมันโมเมนนะมันโมเมนก็โดนรวบตามระเบียบค่ะนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังให้เห็นภาพเนาะบางทีเอ้าทำไมเขาพาเพื่อนชาวเมียนมาไปเที่ยวแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคุยให้ชัดเจนว่าถ้ากรณีของการมีการจัดโปรแกรมทัวร์ในลักษณะของการเชิญชวนคนมาเที่ยวแล้วก็มีลักษณะของการนำเที่ยวพาเที่ยวมันเข้าลักษณะของการประกอบธุรกิจนำเที่ยวดังนั้นธุรกิจนำเที่ยวเขามีกฎหมายรองรับถ้าคุณไม่ทำตามระเบียบกฎหมายคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะประกอบธุรกิจนี้นะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะพักฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าตอนนี้หลายที่ฝนตกแล้วฝนตกที่หน้าต่างดีกว่านะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะ
1: Que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ยังอยู่ในห้วงเวลาของการแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะมีหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของหลายๆท่านที่มีโอกาสรับใช้พระองค์นะคะติดตามพระองค์โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะอย่างเข้มข้นพระองค์พานะคะท่านเดินทางมาที่จังหวัดลำพูนเป็นประจำโดยท่านมีการประกอบพิธีบทเนกขมะณวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะทั้งนี้นะคะก็มีพระสหายคนสนิทรวมไปถึงข้าราชบริพารที่ติดตามโดยพระองค์นั้นเดินทางมาที่จังหวัดลำพูนนะคะเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นตีสองตีสามยังสวดมนต์ทุกบทนะคะเป็นการเปิดเผยข้อความผ่านทางคุณหญิงสุภัตรามาติดค่ะเรื่องราวที่ท่านประทับใจพระองค์พาพระองค์พาทรงปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นหลายครั้งที่พระองค์ทรงนั่งปฏิบัติธรรมถึงตีสองตีสามและยังสวดมนต์ได้ทุกบทอีกด้วยคุณหญิงสุภัตรายังเล่าเรื่องของคุณภูลนะคะให้ฟังว่าคุณภูลปฏิบัติธรรมโดยตลอดและยังเคยบวชกับหลวงพ่อที่พระองค์พาปฏิบัติธรรมด้วยนะคะคุณภูลก็คือเป็นองคลักษ์ส่วนพระองค์นะคะตลอดเวลาที่องค์พาประชวรค่ะคุณภูลก็เฝ้าพระองค์พาตลอด3ปีในวันที่เคลื่อนพระศพเองก็มีภาพที่ทุกท่านได้เห็นผ่านทางการถ่ายทอดสดนะคะองคลักษ์ส่วนพระองค์ที่นั่งรถเจมบอนเนาะรถตู้สีบรอนนะคะด้านหน้าที่ท่านรู้จักกันแล้วก็ท่านอาจจะเรียกว่าคุณภูลนะคะได้เปิดเผยกับคุณหญิงสุภัตราว่าในวันนั้นกลั้นไม่อยู่จริงๆจึงร้องไห้ไม่หยุดตามภาพข่าวที่ได้มีการเผยแพร่ไปนะคะและหลายๆครั้งที่ข้าราชบริพารส่วนพระองค์นั้นได้โพสต์ภาพการระลึกถึงค่ะการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาในหลายๆภาคกรณีในหลายๆกรณียกิจนะคะที่ได้พาข้าราชบริพารลงพื้นที่นอกเหนือจากเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้เดินตามปฏิบัติตามในเรื่องของการเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมแล้วยังมีอีกหลายกิจกรรมหลายภารกิจค่ะที่ท่านลงพื้นที่โดยไม่มีหมายโดยไม่มีการนำเสนอข่าวแต่เป็นภาพความประทับใจที่ข้าราชบริพารได้บันทึกภาพไว้รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่บันทึกภาพไว้หนึ่งเรื่องราวคือเรื่องของการลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมมีหลายเฟซบุ๊กของพี่น้องประชาชนออกมาโพสต์และเล่าถึงความประทับใจนะคะว่าครั้งเมื่อนครศรีธรรมราชน้ำท่วมเนาะพระองค์ท่านลงพื้นที่โดยไม่ใช้รถพระองค์ทรงวิ่งแจกถุงยังชีพของเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะโดยที่ข้าราชบริพารวิ่งตามแทบไม่ทันเราก็จะเห็นเรื่องราวความซาบซึ้งและความประทับใจผ่านทางการโพสต์เฟซบุ๊กหลายๆเรื่องนะคะสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่ในหัวใจของคนไทยประสบกรณิกรชาวไทยและเป็นที่รักยิ่งในวันที่พระองค์ท่านจากไปยังคงมีเรื่องราวมากมายที่เผยออกมาโดยที่หลายคนก็บอกว่าไม่ทราบเลยว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่และมีกรณียกิจมากมายนะคะก็ได้เล่าออกมาผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของหลายๆท่านก็นำมาเปิดเผยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเผื่อว่าใครอาจจะเลื่อนผ่านไปเจอในโซเชียลมีเดียหรือใครอาจจะเจอในสื่อของการนำเสนอข่าวสัมภาษณ์ต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องราวความประทับใจในห้วงเวลาของการแสดงความอาลัยของการสิ้นพระชนของพระองค์พาค่ะในช่วงท้ายเนี่ยวันนี้ต้องขออนุญาตลารายการเร็วนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังมีภารกิจต่อเดี๋ยวขออนุญาตเป็นการเปิดเพลงส่งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้ดีกว่าไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะคะตรงกับสถานการณ์ตอนนี้เลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะอยู่ด้วยกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
พวกนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันพฤหัสวันศุกร์ต้องขออนุญาตลาไว้ตรงนี้และติดภารกิจค่ะคุณผู้ฟังยังไงแล้วคุยสบายยามบ่ายของเราก็อย่างพบกันเวลาเดิม 3 โมงกว่าถึง 4 โมงพื้นที่ไหนฝนตกหนักดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดินทางไปเส้นทางไหนก็ด้วยความระมัดระวังค่ะเปิดเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วกันนะคะในช่วงนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผลักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทรองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้การย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี
7: ้นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติ จำนวนกว่า179ล้านบาททางนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสองโครงการผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100%ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดช

0: จ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยเจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
1: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

alo.

Yeah, oh.

Kak Om.

you know. Oh, my sin, I've been alone.

요. 哦，哎，这叫杜罗杰罗。

sân nghĩa ơi ô nô cha tiêu xe bác tiêu nhìn ô Yet they

Yam hiu weh.

0: yam dio nun lo sing le a o song o bang zu we sa na pu na nin chang nge ta ya lo nin na tong siap pe lo chum we a o song o ye ti a le yam ho a te mo nyen nge ka o mo o nyen dao se phui yun na o kiu o nam pai ve เป็นนะเป็นจะเข้มดาวนี่เสอโมยโมเจีย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Path อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Path เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Path จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้า ย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
8: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการรวมทั้งผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
9: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: อ๋อบูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: อีจงมงมั่วกี้ตูซากือหนะวังจื้อไทยตูที่จั่วเตาจอไปสวดเล่าใจเลยลุงชัวตูซาลุงเดอไปหายแมงมง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ท่านสนใจคอมมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังใจคอมมสิ่งที่อยู่หลอมจอนมุตาสเซียจะได้เฉลี่ยต่อเป้าต่อหนอผู้เดียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบังเฉลี่ยหรือไทยมั่วก้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหลอกป้าเที่ยวขอทอดเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเถียเจ้าเขาเก๋ติดถ่ายกำมอเทเก็บความมอดอชดาพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าจะตรวจเจ้าเขาหรือน
7: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหนียวจงอีจงหนักสุกตีนิงจังสวดเล่าส่วนนู้วันอังคารนู้ตีนิงกับเป้ลู่เจ้าลินดูหยงอ้อเซ้งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วมานู้นัวกุญยังจัวฮลีซาจั่วถูกจ่าคือกังนู้นัวย่อร่างหัวปีกีหย่อนยังจัวฮลีซาเก่าถูกจ่าคือกังปีกีหย่อนนั่งหยงนัวหย่อนยังจัวแหน่งหยงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงหังจงซาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่ตวนซื้ออีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่าวันเด้งหนัวจะโยทออีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่ากูแม่กังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกว่าไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูว่าเจ้าดาวจนไม่สวดเล่ากูไม่ปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อไอหม้อหนัวเจกูกูหวังฮาจาซาฮาตาไม่สวดเลยโยลุนรูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้าอ้วนได้หนัวเจกูโตมัวอีร่างลูจ้าคือลุ่มใบฮาตากูย่อเนี่ยช่อเสียงว่างร่างลูจ้าลุ่มใบฮาตาด้าเด้งกีเล่ยจะลูจอจัวสวดเลยเต้านงกองกีรอใจตั้งรอมาชวนซื้อหนัวเจกูโยมัวอีร่างสุสือจะลูถักคาจัวไปอีจงหนาจุกตีนังจางสวดเล่าเตาเปล่าหรอมาย่อจวนเดอร่างหนัวย่อย่อลูกหาจูนเดอร์การออมคือย่อจวนเดอร์กองทุนการออมเงินแห่งชาติหล่อสุย่อกอชอมาย่อหนูจื้อคือย่อจวนเดอร์กองทุนการออมเงินแห่งชาติหล่อสุย่อกอชอเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาป้วยอยู่อัวการออมระบบช้าระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบโนเนอร์จวนวิโยหาตาป้วยอยู่ปังเชิงกังสังคมสูงวัยหลอดสุยอยู่ปังเชิงกังจอต้นแห่งเหล่าจัวกว่ามั่วประสิทธิภาพ5ยัวอำนวยความสะดวกจัวจอแรงงานนอกระบบ5จออากืออ้วจอหนูฟรีแลนซ์ซื้อเล่มั่วคงหลอดสุยอจอต้นแห่งคือรับจ้างทั่วไปอ๋อมามั่วเป็นสื่อคือยัวเข้ามั่วเป็นสื่อคือยัวกางจูจอหนูจื้อปั้วเลยสวัสดิการบำนาญเต่ายงยงหยี่ซื้อยัวชูจุดเด่น5ยัวยงหยี่สะดวกปลอดภัยจัวสวดเหล่าหนอเจ้าฮาตายัวเนาะจัวขอเช่าถือล้อมั่วเป็นสื่อคือยัวออมเต่าคลองดอกเปล้าขั้นตอนยงยงหยี่ดอกทูแอปพลิเคชันกอชหนอมาปั้วฮาตาปั้วยัวใจย้อนแย่สมทบเพิ่มเต่าจอหนุ่มจื้อรัฐบาลเต่าช่างปล่อยยอดอีปวดแฝงโนเนอร์ย้อนจวนเต่าตูด็อกเตอร์เพชรชินบุตรเนาะนิวยอร์กเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติลอสยอกอชกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาอายออีขอเป้าหมายคือเจ๋งเจ๋งย่อส่วนเต่าย้อนหนูจื้อกอชคือปัวหยัวสร้างความมั่นคงเต่าย้อนญาติซาจัวอีจงหนาสกุตีเน่งจังสวดเราชื่อเซ้งยอดจอต้นเฮงคืออ้วดลังหนูอิสระซื้อเลยจอต้นเฮงคือมัวอวดลังหลัวมวกคงอวดล่าอวดเต้ห้าเจ้าต้นหนึ่งคือรับจ้างทั่วไปจู่จั่วจอตู้เกินเดานักเรียนนักศึกษาคือชื่อมั่วสวัสดิการบำนาญเดาจอหนูจื้อรัฐบาลมาจอหนูจื้อคือยอดส่วนเดากอชกู้เตายกระดับให้บริการสู่ดิจิทัลโนเนอร์ปวดหลงเป๋าอวดระบบดิจิทัลเหล่ามาจั่วอีจงหนาจื้อคือที่นิ่งจางสวดเลยมั่วเป็นสื่อคืออายุฝากเนี่ยเราซื้อย่อยยัวเถจอยเนี่ยสมทบเตายงยงหยีซื้อหนอมายัวสอดคล้องจูจอพฤติกรรมเนาะจัวจอตัวแหน่งช้าเราซื้อย่อจอตัวแหน่งคือต่างสนอคือสวดเราเพ่งเล่นโซเชียลมีเดียซื้อเนอมายัวจัวยงหยีฮะชายฮันเด็กขอกี้คือยัวออมเนี่ยหนอเอจอหนุ่มจื้อรัฐบาลจูจัวจอหนุ่มจื้อรัฐบาลหอบมาป่วยยัวปังจวดเทจอหนูจื้อรัฐบาลป้วยหยัวปังจั่วเติมจอหญ้าสมทบหนอป้วยหยัวปังจั่วจังจอหญ้าสมทบ
ดาวช่างเปล่ายออีปัวเฝ่งเนอเจ้าเลยอยู่เลยช่วงอายุมาหยัวจู่จุดคลาวเหาะเจ้าเลยอยู่เลยช่วงอายุเนอเนอตั้งสมาปัวหยัวบางจุดคลาวยออีเชงหยีปวมบ่าต่ออีลู่ชงเนาะแต่ลู่แอมดาวหนัวบ่เป็นสื่อเกยอยู่สมัครเตายงยงหยีซื่นเตากอชลอสยอนเตาตัวแอปกอชเปล่าขั้นตอนซื่ออ๋อมาโอนเทิงได้หนัวเจก็มงดาวโหลดตัวแอปกอชเตาตัวยอสมมุติฮาตาเล่งถือกือซื้อจอสุต้งกือซื้อระบบ iOS ลอสยอไอโฟนเนาะมามั่วเป็นสื่อเกยอยู่มงดาวโหลดเตาจนเตาตัวแอปApp Store หัวยอหาตาลิงตึกือซื้อ Android ซื้อเลยจอ Oppo Vivo Huawei ได้หนัวมาบ่เป็นสื่อคือยัวมองดาวโหลดดาวจนดาวตู่แอปพลิเคชัน Play Store เนอเอมั่วเป็นสื่อคือยัวชวนจวดจอ15กรอกจอข้อมูลจอเลขบัตรประจำตัวประชาชนจอเบอร์สุต้ง5ชวนจวดจอ10เต้ามามั่วเป็นสื่อคือยัวสมัครสมาชิกกอชยอหาตาระบบแจ้งหาตามั่วสิทธิ์สมัครอัวสมาชิกกอชโนเจยัวจุกรอกจอกข้อมูลเจ้าเลขขั้นตอนย่อจูหูระบบเอยัวจุสร้างจอหญ้าออมเนอยัวจุสร้างจอหญ้าออมเริ่มต้นคือปัวจาสร้างอิรานัวอ๋อมาย่อจื้อจอมบ่าต่ออิรานัวตั้งสมาดาวช่างปล่อยแต่ปัวปูสร้างย่อไปหวังบ่าต่ออิหยงเนอมาปุ๊บปุ๊บสั่งเจอเลยหอยอหาตาอยู่เทโลนอเจจอหนูจื้อปุ๊บอยู่ปังจั่วอยู่ห้าอยู่อยู่ออมจออยู่เลย5หอเตยอหาตาเถาอยู่เล่าๆเตอยู่สะเลมัวญาติยอหลุซื้อเถาคืออยู่อดลังอหนูจื้อเต้าเลยเตอยู่สะเลมัวอีปอญาติยอหลุซื้อยอจั่วเถาคืออยู่เล่าๆเด้อเนาะมาจอหนูจื้อปุ๊บอยู่ปังจั่วตังชอยออีปัวเฝ่งหนอสะเลเชยอหาตาอยู่ออมจื้อจอมบะหนอเจจอหนูจื้อปุ๊บอยู่ปังยอจื้อจอมบะเอายอหาตาก็ออมอีปัวเตนเชจอหนูจื้อปุ๊บอยู่ปังอีปัวแต่อย่างดอตั้งสมาปัวหาตาอีลุลีหนอแต่จอหนูจื้อรัฐบาลปัว

นูนัวอ๋อนูนัวเจจ้อนหนูจื้อกือใช้ชัวฟัวจวดไล่นางกูเต่าตักต้วนทวดตักหาตานูนัวนูตีแนงเก่าไปรู้เจ้าหลินดูชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนนัวมาโยมัวนางลูเจ้าจอยอดจวนดาวดาวขอเช่าเกิดตั้งชื่อมายอดจวนตะลูเสงจันทบุรีตราดฮะระนองหัดเฉ่งม่วนนางลูดาวเหงยอดจวนเก่งขอเช่าหนอเอตั้งชื่อมายอดจวนนู้ติในเก่าเปล่าจูนู้ติในเก่าหยีลูเจ้าหลินตู้หนัวเจยโยม่วอีสวนนางลูช้าหนอมาสวนนางหนัวเจยโยอวดจวนม่วนนางลูดาวจออายัวม่วนนางดาวจอตัวยอดจวนดาวดาวขอเชิญเกิดมายัวเสียงอวดจวนมัวเต้เล่ย่างเล่ยสังสือหายัวมัวเต้อาเล่ยดาวเต้พังเล่ยกืนเหยียวชาจอตัวหนอมาเก่งชากูอวดจวนมัวเต้เล่ย่างเต้ดาวห้ามาอีจงนะจูกุตินิงจางสวดลอยยัวจุดดาวเจียงฟางอยู่ตัวเข่งตัวจงอ๋อยอดจวนเถากือมัวนางหลุลุลุห้านางหลุนเด่นเด่นดาวห้าเอ๊กูกูจะหลุดถังคาจัวสดเราต่อเป้าลีนัวเอ็นู้นัวจอดเล่นนางเนอะจอดเล่นนางกือย้อจัวนู้นัวมาจอดหนุ่มซื้อปัวหาตายัวม้วนนางลูกกือยังเล่นดาวแนงเก่าเฟ่งปัวย้อจัวพังเก่าเต้หนัวไอเฟ่งดาวย้อนนางยัวลูย้อจัวดาวลูกเสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพยาวน่านฮาลูกเสงตากฟัวจัวจาย้อกือยังเล่นดาวนั่งกับเป้จูนั่งกับช่างองศาเซลเซียสฟัวจูกูย่อกือยังเล่นดาวเป้เจ้าเป้จูเป้เจ้าจาวองศาเซลเซียสอยู่มัวจวนเจ้ากือยังเล่นดาวเก่าจูนั่งกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจวนนู้ตีนั่งกับเปล่าจูนั่งกับจั่วลู่เจ้าลินดูฮยองอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วอยู่มัวนางกือยังเล่นดาวเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าแฝงปัวย่อจวนพังเก่าเต้ฮะอยู่มัวนางลู่ลู่ย่อจวนเก่งขอเชิญมากูปู่เตาหาตาอ้อนู่นัวเจจื้อมั่วจื้อฉัวมั่วนางลูเหล่าเราสยอดยอดเล่นนางเนื้อเจ้าจอเหล่าตั้งสืมาเนื้อจัวนู่ติเน่งเก่าเปล่าจูเน่งเก่าหยีเน่งเก่าจวนเตาเตะอยู่มั่วอีฉัวนางลูอ้อมาสวดเล่าอยู่ว่าเตาใช้ยัวอยู่ถูกแข่งตัวจงฮะเนื้อจัวเตะเถ่ากือมั่วเล่นนางลูดาวดาวลู่ลู่เหงลู่ชื่อเหล่ากือยังเล่นเตาไปชั่วโมงยี่โมงจอเศร้ามาสวดเล่าอยู่จู่เตาเก่งฟังเฝ้าระวังจังเตยมัวเตเล่ช้างสือเราสิยอดต่อป้อเป็นเผาเตยอ๋อมาสวดเลยเก่งฟังตัวจงเนอะเตกูจะรู้ถังคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอไม่สวดเลยเนาะจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวจงเลยจังเลยสองดอกตัวกงกี้รอใส่เตาจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเราสิยอดดอกสูต้องตัวกงกี้รอใส่เตาจวนดอกตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อไปอ๋อช่างจาวศูนย์ศูนย์ช่างเตาเนอะเออีปลาโนเจกูยัวลูเต้นดังดังแต่ไม่สวดเลยอ๋อไอ้ไม่สวดเลยช้อนหนอกางเสาเดาตัวกงกี้เราใจย่าตาไม่เล่นถือคือเสาตั้งเลยไอ้กูจะปู่กูจะยังไม่เล่นเดาจอกางเสาตัวล้วนเนอร์วิย่าหาตาอ้อนุ่นนัวสาวอวดจากตัวเฟซบุ๊กออกมากูปู่หาตาหนึ่งจอนเต๋อคือเศร้าเต๋าเท่าคือยังเล่นเต๋อคือเก่าหน้าที่ยี่มงเราหอนได้ได้เก่าหน้าที่เราเนอะเจ๊จอข้อความเราสิยอดจอนเต๋ออยู่ว่าซื้อมงสร้างเศร้าต่างเราเจ๊กูอยู่ว่าเต่ามึงไซจื้อเต่าหอมายาตาไม่เล่นถือไอ้ช่องดอยต้นได้ซอนละกูจื้อหยังเนาะแต่ไม่จอกกลางเสาตัวรวยไอ้กูซะเลยปู่ไม่เล่นเต่าหอไอ้กูจะโลช่างตะขาดส่วนไม่สวดเลยเต่าเป้าลีนัวเอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกันลูจออีช่างกี่รอเจจัวสวดเลอเตานงกงกี่รอเจว่ากี่ส่วนซื้อห้ามาย้อจัวดาวร่างหนัวเจอามวยอีโตพงยืกือก็กูเตาดาวสูต้องตัวก็หัตตาสังนงก็หัตตาก็ยออีตูจื้อเจ๋ยเสงกือหนออีตูจื้อเจ๋ยเสงกือย่อจวนดักลูจอปากคาเก่าอีก็สังนงเกานงเฮอร่างซัวปังเสียงหาตาลูก็
อีแหล่งหนอลูกก็อีแหล่งลงมาก็หาตาท้อมัวฟีจัวจอพ่อเยือกือซื้อเป้าเตาดูก็หนองอกีห้าหนอเจกูกูบางเตาร่างซัวพังเสงคือหาตาลูกก็อีแหล่งหนัวเหล่าเจกูยมัวร่างซัวพังเสงหนัวเจ้าลูกจออวกันละตัวห้าจอจัวสวดเหล่าเตาดูก็หนองกงกีหล่อใส่อวกี

一种那这个丁丁长说的有时候故意我当了我说个人领导找那天老师姐让说胖生个故意我做路做我让到刚刚努啊嘛哎哟故意我摸一让说胖生个哟啊นื้อลุ้มไปหัวเอชิลีหนอมานื้อชาวนื้อร่างเก่ากูยอดเจ้าลูกจอลุ้มไปหัวยอดจอก็เนอะเนอะมากูยอดมั่วร่างหนัวเจ้าลูกจอว่าร่างต่อการเกิดจัวไปสวดเหล่าเต่าหนุ่มกงกี้รอใจอ้วกีเนาะจัวมอหนัวหลักซื้อเอมอหนัวเจกูยอดสาวสู่ต้องจัวใช่จ่าเลยหนัวหลักซื้ออ๋อว่าจังดาวจัวไม่สวดเหล่าคือไม่ปังชังรังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอยลูกเสียงแจ้งใหม่ฮะไม่กูหาแจ้งลุนรูกูเนาะอ้วพงยืเถาปีลูจุดจวดเถาสาวฮะเอลูชื่อเฮาอยู่ตังเราเจอยู่สาวสู่ต้องจัวเลยหนูหลักซื้อปีกีสองจูชวดเราอยู่ลูอยู่ตังจื้อหนาเราจวดจัวปีกีเถาสองจูเถาลูชื่อเฮาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเนอเอมอหนัวเจกูอยู่สาวสู่ต้องจัวเราเอทอจัวก็ไม่ชัวชัวเลยชัวตู่จวนจื้อจุกีนอกกลางย้อนรงย้อนรงสวดเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอเมชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปรากระเจ้าโคโพเปิดปรากระลือปรากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกต่อเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาบิยอพาแกเปิดปรากระลือปรากระยอดือยอพาแกบาจอปาโมโดกระเตอลอ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวอ้าวเก่งเฒ่าก็โ
6: อดอปูแบบปากกะญอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเลนตาพิตามาตาพิออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Non, de omichopet da pu ve mu ga pati pu pi romo se ko prado kenata po pa kwa do ta po pa kelu pa kenyo ko ga no ta chuka to mu hallo khunari le tile nyi nari he to kolo sa pele ta lo ta le vidhiyu kelu lo ko chote ve ki me so vo tho chiang mai am to ko tho lui ka za nyi chi khu kilo hertz สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกลสาดยาดีเจเสมอเจาะสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดดับปูแวซีโซโดลมือกาพัตตีโนโอพื้นแหล่พื้นหลอดและสิญญาใจบาทเนเมบาซาเคโดกนาตาซาเวียนตันโทรศัพท์แฮคอเซเจมุขอดับปูแวโทรศัพท์แฮคอไว้ดาตกาลีนออุลเลออำเภอชัยประการเนนอเวนอพัตราเวนอพัตราเทวดาตมุกินาซาตาสวีเดเพลอาซาเพนนอเวดาอัมมีนอตาสวีอัมมีนอจัดนี่แหละจัดแล้วจะเตเออเนเมซาเพนนอตาสวีมีรบาดมาเมียจะเกิดเชิงกินาแค่ก่อนเพลจะเกิดเชิงกินาแล้วตาสวีเดเพลคอเลยก็เอ็นนะนอมีเวดาเลยเวนอพัตราในเกนในพุทธกอทบลออัมโมในกันนะดอวิทยุเจอากิจาดากันนาดอเวดาทบลินะเฮเชเกเชวาลอซาเดปกาทบลอเจนอดิซอลเฮกิเฮบาลอซาดินาโคเนก็เอ็นนะนอเลยจอดีเจก็เอ็นนะในแกปกาโดกันนาตาโพเลลอเอ็นลอกุยตกาเนาะเวนอพัตราก็เอ็นนะเลยเวจอชายชาตรีอัตาดอปเวนแล้วก็เคยเมบาซูบาซาดิซอลเคยดอกันนาแล้วออนไลน์อะปูเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กต็อกอะปูเมเกเกวลอตะกะโตเกวกวยคอมเมนต์ลอจันเนาะจะเกิดซึดแลกันนะเดอจะกึเทกะตอผ้าเลอตากึจออันตาโอเวดาอามีอาจาเจเลืออัตโตโคระคาเนบาคะคือเลือตาพิตามาเลือปัดดุวับกาอัตโตเจอมาเจอปือโพแวโพระคาขอเลปากอเวดาไทยช่วยไทยพลัสดอตาคันเนี่ย60 40ตาคันเนี่ยแค่นี้ถึงด้วยราคาเมื่อไว้ดันเลยลิเนาะเจปัดดูว่าปลาเห็นหลอดนะแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อตาบันเลื่อยลาเนาะตาบันลุยลาไอเนมตาตะลันยาอีกปูคอยโอเคเพราะอันนี้เลยบางการเมื่อไว้ดันเลยดิเจบ่าวเนาะจะชมโกดิเนาะดินาโคในตำมสิญญาซะเจเนาะดอปูเวลเก็บกันดกนะดอตาโพปักกว่าดอตาโพเมเกนั่นเนี่ยเมื่อตะคาคอเลปากอไปดาไทยช่วยไทยพลัสตะคาเนี่ยเลือดเลี้ยตะโมสิญญาซะเจเนาะตะการเลเมื่อไปดาเลือดลีเดอร์เกวนเราตะกันตัวทีเนาะเมื่อเลือดลีเนาะตะการเลเมื่อต้นเลือดเดียเดอร์เกวนเราก็ยาทีเลือดเมื่อต้นเลือดดีบ่ะตะหมดทีซาเลดดับปูแวร์ที่ซอนเลือดเก็บกระดูกขึ้นหน้าตาโพเดอร์ขึ้นหนาก็เลือดเปิดเตะตาเจียเนาะตะหมดสิญญาซะเนี่ยเหรอเนื้อเมื่อเลือดเลี้ยเนื้อเมื่อไม่เลือดเดอร์เกวนเราเลือดลีเนาะเนื้อเมื่อไม่ต้นเลือดเดียเดอร์เกวนเราเลือดต้นเลือดดีบ่ะก็ข้อในตอนนี้แค่ขอลาได้เจ๊กแฮนด์หนึ่งดอลลาร์ซอร์ดอเต็มเมื่อเนาะเนื้อเปรี้ยวตาก็มีเนี่ยนั่นก็บาดส่วนเมื่อเลือดแอปพลิเคชันอาปูเนาะอันนี้คันในปลาเลือดดิซอนเนี่ยสั่วเมื่อแล้วปากกอยดาไทยช่วยไทยพลัส60 40เนาะเนื้อกิจจัดที่ตอนนี้เจตาบาลเล่นลุยชีเปอร์เซ็นต์ปัดดูว่าปากตัวเจมาเจนาคือชีเปอร์เซ็นต์อันนี้คันเนอุลุยละอุนออัลลาเดเจดูเมื่อแต่คันเนดูเนื้อสั่วเมื่อหลุดเจจักรเราพัดดูเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเล่นเมลเทียนได้จ้ะเนี่ยอันนี้ครับมีวัดดาปาเลอร์อะควีโอดิซอนเลอร์ปากกอยดามีสิทธิ์เนาะดิซอนเลอร์เมื่อเลือกโครงการไทยช่วยไทยพลัสบาชาไม่มีเลือกกับพลิซับกาดิซอนเลือกอุลเลก็เจอโคกับรถละอันนี้อันนี้มูเนนีก็มูก็มูเนาะเดอร์ตลบเมื่อตันนี้คีปอนตาตลบอ่ะเนาะมีวัดดัดเลยปากกอดับบัตรประชารัฐเจนแล้วหนึ่งแล้วบัตรประชารัฐอาปูเนตลาดเมื่อตลาดเมื่อตลาดเมื่อบัตรที่เราสั้นลุยละลิ้นแหนเมื่อเลือกช่วยเตถิคอตเมื่อต่อปูเนเสกว่าแล้วปื้อพวกแบบพวกกันย้อนหนื้อล่ะอันเนี้ยมูเนนี่ก็มีนี่ก็หมู่เกตละปะพลิซับกาเนี่ยเดจิบดิจิบโหเกคอลเลอร์ปัดดูว่าปราดิซอลรัฐบาลนี่เกมุนเนาะเนาะบัญชาตาเสถไผอันนอก่อนเนี่ยเกตลูกเกตเจเลอร์ปะคืนเนี่ยดิซอลขอที่คอลโลเจาะบาฮาคิโลเนจิเนาะเนาะคิโลเนี่ยวีเกโตจะมาเจอเกปราสิพวกอโพมาจาเดเออเตลบัตเจอดาจิละเตลบัตเจอดิเนาะดิเนี่ยโคนี่เดออาเกตันพิตามาเลปัดดูว่าปราตาพิตามาเนาะเดอสั่วเมื่อมือมือเนาะเมื่อชุชุที่จากคอเลปัดดูว่าปราบาซาเลเห็นเมื่อเปิ่มเมื่อนี่หรอเกอแอนนาเนาะตาสวีเลเกอแอนนาชัยชาตรีอาตาสวีเนาะ

que te linota sagwile dopuve khikana ne lo ateve da le pamaleta po no ikade chuke chuke ti le pamallo maleota ole kule vepu ko gala choda vele ba hau cho chile mo le pa balulo ne ba to ko ta ami acha chi ho hamallo maleota ne to ko se kho lam mu de so me mata mu no to ko se kho le ate mu de pa ba da su kho sa kho no amasal ne cha ba cha he gi he ba che le ti le dopuve ko pu ko ta to ko ta mi ge ri cha ge class ko kyo kyo ma su tli sa tli de che no ne me kwa ta ko cho di so le pam ma su ko sa go ne a ke tho ge le ta lo khu lo ko ta ha gu ha ก็ตาบัตรที่บัตรด่วนตาอุทธรไว้ดาบด้วยลำดอที่จากคอเลอร์อเวดนี้เนี่ยจะเตะกูดับเบิ้ลเวปากเก็ตเป็นลิฟโคนี่เนาะปากเก็ตเยสซาเนาะปากก็ดาตอชดอเดลเลอร์ปากเก็ตเลอร์วินมอเตอร์ไซค์เนาะวินมอเตอร์ไซค์คอมมิวเลอร์อาหารเลชเชอร์เลชเชอร์เก็บปากูปานยอฮัสเซอร์ฮัสเซอร์แล้วจ้ะนี่เนาะดอมมอเตอร์ตือฮัสเซอร์แล้วจ้ะบัชชาร์เดอร์ตุดูตุจุลอซาอินลอลอซาชิโกชิเกตรันเลยไปเนาะเดอร์สัวเมื่อเลอร์ฮิบาร์ดิโซเลอร์เมื่อเลอร์ตาโทตัดตอลอซาเนาะโทตอลอซาเวและโทบาเลปราสินาพระโบและจอดทูบาและตะคลาเลปราสินาพระโบด้วยปะคาอ๋อเนาะปะคาเดซิโจไว้ดาปกว่าเออโอ้ละคุณละเวปูเมตะปูเกะตอแกเนาะมาสู่เกิดสัตว์เลกยอกยอกอกากอกาเนาะแฮกนาดอตะสอตะเซตอนใหญ่อินกะเนนาฮุตะกะจอนตาเลอะอะเก็บลือเก็บโคดิซอเลปัดดูปับกาตะพิตะมาโอดาอะเมียจามุขอจะแตบาคาคือเลไทยช่วยไทยพลัสซะพี่น้องตะเกยอบาสั่วเมื่อตะลาต่อปูเนเมื่อตะตุลันเหลอดาปูเวมุขอดับลือลาแฮกเวลาตะกะโตเทวดาสตันเลลีเนาะเทวดานี่เลือดคอร์เลือดแค่ก่อนลาเนาะเดอะแต่ลาแต่ลาต่อปูบ้าเมื่อตัดติเลือดเหลืออ่ะเวลาตะการเราโทรศัพท์ตัวดูตัวจบกับเทวดาไม่เมษาเวสัมเมื่อเลือดปากไว้ดับบัตรประชารัฐแต่ลาเมื่อคันเนและสตันเนบาคันเนปัจเจบัตรคือเห็นอยู่ในสมเมื่อเหลือคันนี้เนี่ยเทวดาดีเนี่ยแล้วเนี่ยข้าจะต่อรับบาจีบ้าเนาะบางการเนี่ยเจเจตเมเจเสปอคือปอเมื่อเจลาดันเลื่อมอบารกากามาซาเลนจ่าบารกากาเตเวดาตเมื่อเสปอคือปอในบาดเจดาเมื่อพัสีโอเจเนาะนี่คาเดโอเลตกาตกาปัดดูปลาหิลอนาเดนก็เมื่อที่เหลือจันเลยเดอเอาดาเวเลอร์นึกจัดเนี่ยนี่หรอมาฮัตนี่คินีเนาะละปุคิดนี่คินีจะให้บอบากดอปแวบาคคือเลิกลิซอกอดิซอลมุขกจุจกาลอเดออจุจกาลอสุกาเตจอดิซอลปุคิคินีเนมุขดอปแวโอเลกเจโคกลดลาตดตโจยาเตวดาสตาร์ทอตนี่คินีลิเจเนาะบาดบาเลเลกอเนมือนี้มือซอคิชิเซกปาเตเลกซอทอดิโดชีดิเนาะมุขจุมุนอดิจาคคอในบอนเนแต่ก็จอดละซอร์เบให้เปิดอลิเนาะเตวดามือนี้มือซอคิชิลุยและสวมเมญาปานยอมุขโคกะเฮจูพัดโดกะดอตบลิละตอระบาชาตาเชก็ตอตือดิบาคอชิเกคอเลดาเชก็ตอแม่ตือแคก็เมเลกวาแคตกวานดาจึกเฮบอบากือดอปเวบาชาเปนเนบาลิเนาะแต่ก็จอดเลกรมอุตุนิยมวิทยาอาชคคอในปานเนบาลิเนาะเนบาลิลอกาเตวดามุขโคสะกะจูพัดโดดอลิเนาะเลสวมเมญาปาคินิเซนิสวมเมญาปาเนาะดิละดิลอจึกคือคินเนตะกะจอดเล

เอตาซักวีแล้วล่ะเนาะแม่นมีแล้วสู่สู่นกอซันนกอในตลุเลยสหกรณ์แล้วเลยบ่าสั่วเมื่อต่อมูลและสั่วเมียปาเนาะแต่เอตากวีแลไม่ติดเลบันตาเดดิซอเลอร์ตาเลอร์เปมาเกกตลีดาตบ่าสหกรณ์บ่าเนาะเลิกกันแล้วก็คือเลิกแอบว่าโอดิรอช็อตเอาไว้เลยปุ๊บหมอปุ๊บป่าในเนาะ

ชื่อก็ตอนเล็ดเล็บอุดเล็บไปดับบุแบบมากันยอโพแฮตุกกอลซาดับการะแต่นี่ไงอีหนอติ๊กตอกอะปูเนรัตล่ะเฟซบุ๊กอะปูเนตบลื้อแล้วกาเจพอดีโพสต์แค่ในบล็อกแกดอลเลอร์โซเชียลมีเดียเดออาเกตาเชื้อตอนแรกเรียนอ่อนดิสเลอร์เปิดเฮตุกกอลซารอคอตันนารีเมื่อฮันลอปาตันนารีเนกคือกันยันเนกกันหนาดอกเรเล่ปกจากกันเหลือกระทาดแบบดิสเลอร์ปลากันยอดกว่าหนอดิเนียโคนี่ตากาเล่เฮตีบกาเล่ซ้อนตากาเล่ปาเตเล่ตันเนกเกลอซาโรมอสกอดิบาเลติกตอกกับปูเมเกเฟซบุ๊กกับปูเมเกเฮเกลอซาโรมอสกอดิยาเซหนอจะกว่าเล่กันเด็กกันมาเล่กับคือล็อกอะโตเล่นอกไกเมโอเดียตอร์บาเจบาปราเคโดกันนาเล่นหรือเล่นท่านตาเดอโอเจแค่ขอได้จะก็แปลกขึ้นนะไม่มีเล่ตาก็จวนตาเล่กับคือเดอโตอุนนอมีเล่บาอุนเล่บาค่ะคือเล่จอปาพมืออาซิโจดพระจเตโพระสุฮากุซาโกนะจะกระเตกุนาบาค่ะคือเลจอปาพมือดิซอลเลอร์อาตากุบากุเซลตะคาดิซอลเลมิฮุสาพลามุนหนอหรอเนาะเดบลูลากาอาริเกเลพระจเตโพสกุทีสกุก่อนในสิญญาเวดามาจากเดบัตโนนนในสิญญาตะหลือดิเจบาเนาะบาค่ะคือเลจอปาพมือแต่ก็ขอลาซิโจมหานี่เนาะเดอาตากุบากุเซลตะคาบาค่ะคือเลปาเกดอปากกวดาปาปรือหรอซาดิซอลเลอร์ปากเกดอกีฬาเนี่ยเนาะเกดอกีฬากีฬาคาเนมีวดาเลอร์อัดดอกกระเสียวปากกันดอกกระเสียวหรือดอกกระเสียวเซตละเนาะเล่นยาเนี่ยปามันเลปรือหรอซาดิซอลเลอร์เลปรือหรอซาเดกอกาเคลื่อนตอนนี้อเวเนเลปรือหรอซาเกเลอร์มันอีกแค่คือเลกอจเตอกอเนาะเลปรือระดือเนื้อระดือลาบลอดดอกกระเสียวดอกกระเสียวเคล็ดเคล็ดเคล็ดมุนอดอกกระเสียวอันนี้อันนกิตเตอันนกิตเตอเนี่ยจะบลื้อละบลอจะบลื้อละก่อนอดีแนวคนเนี่ยเก็บการกันเลยตะกุบักกุเซียวบักข้าคือเลยปัดดอกกระเสียบอะไรอาเกกินลาหมอดิสเลยปัดเปลือกหรอซะนอต้องมีเลยดอนหลกแวดดอลเลอร์เห็นเมื่อเลิกกระเสียตาเบี้ยซะต้องมีบ่าอาเกตาเลยอันนี้บ่าตาจะบลื้อละมีเนี่ยบ่าเลยประกอบปะบัสโซกระเสียตะกระโตปะบัสซัวเมื่อดิเลจัลเลยปะบักกว่าเชลเลอร์กระเสียอาคีนอปะกระบัสซัวเมื่อดิเลจัลเลยแล้วบักอีบักเหอกมาเวดาบ่าตาหลอดตัดแล้วเพื่อตลอดรู้เพื่อตลอดปากก็บักเควปากเควดิแลจะหลอดเลือดซึ่งได้เห็นเมื่อเลอรถล้อหลุดล้อเทบักเควดิแลจะหลอดเลือดหนึ่งก็จากเควต้าได้เดินดอกก็เสียแต่ล้อเทบักอันนี้เนี่ยคอมยูเลอร์หนึ่งก็จากก็บักขึ้นในตะกุบักกุเซบักมันโลในมุ่นหล่อปลาเลือก็ดอกก็เสียเซรุมอันในเต็มเมลเลตานยอนยอบักบักมันโลพาสิญาลิเนะอาเกดอปากก็ด่าเห็นเมื่อเลอปากออกกำลังกายเนี่ยอัปลาพลาตากระตุ้นบลอเตเวดาบาคาคือเลสเกดอกีฬาในเมเวดาอับบาคาคือเลปเตาชูดเทรนมันเนี่ยออกกำลังกายในดิสโซเลอร์ปากโกเวดาปะเตาชูดเทรกเนาะปากีปะบาเกเนาะออกกำลังกายแต่มีเกระจากเกอัตเตเวดาเกแค่เหลือหรออะเกในปะเตาชูดเทรมือฮันลอนเนี่ยไม่เซมือบาเนี่ยมือฮันลอนเนี่ยในเมตโตอ้อนอะเกเมียในบาทมันมีบาเนาะมือฮันลอนเนี่ยลิ้นแอนเมื่อแรกก็ลูกคนลูกแก่เห็นเมื่อเลิกขบเปอร์ค่าขี้จะแจ้อันนี้เนเตวดาปากีปะบากีหนอตาบาดบาดเล่นนึกบาดตาชาในก็จะแจ้ดิสโซเลอร์เบาหวานไม่เกี่ยความดันไม่เกี่ยตาเสียผ่านในบาดบาดเล่นนึกบาดก็จะแจ้เนี่ยออกกำลังกายก็มือนี้ก็มือนี้หนอตันี้ตาบาดเล่นตันนาเรียพับคอนนาเรียตั้งหมดเนี่ยบาชาดื้อจะดื้อละกันเนี่ยอักเกอร์เนาะอักเกอร์เนาะเดาตัดเชือกต่อตู้บาดเนาะมันเลยมาเกิดแล้วออกกำลังกายติดคลื่นบาดรีบาร์ปอกรีบาเนาะมาซาเลนิจ่าดินาโคเน่นึกบ่านอพาร์ตเชือกต่อเฮตาโลโดบาค่ะคือเลอนั่นเนี่ยออกกำลังกายเจ๋เนาะเมเมปก้าอุลเลอร์ก็เจอโคกับรถลาดิซอลเลอร์มาชิมมาคืออันนี้ว่าโคเปอร์คาสนิดเลยเด้ออันนี้มูเนอาร์ตเกลรีบาร์เจ๋อเนาะมีวดาตาออตาออเลปออเนี่ยเหมาะปออได้เล่นอีเลปโซโอปูวินหนึ่งเลยปะเบปะกือปูเนอสปะก้อยดาดิสโซเลอร์ตาออตาออนัดจืดหนึ่งเลยปะสีปะเทียปูเนอโอเดเกโอเดตเกลอมือลอลี่โอเจไม่และออกกำลังกายตาขบเปิลมักคาขีตาเดอะคอมโยเลตาจืดอันดาไม่โอเลปะโลปะจอบปูเดคาขีเนาะเดอะก็เกเดปะตาโอชูดเลยเนาะมาซาเลนิจ่ะเดอะเฮตเต้กูดับปูเวดี้เนาะเลกิดอลเลตาสุมือสามมือตาสวิสาเชโรเตวดาดิแหละก็หนาดกว่าลิทัคเลปราเลแอนัดดุเนาะเมวดาเลวงยาเดนาอัตตาสวิก็หนาดกว่าเนาะ

จิบหรือจิบโคดดับปูแหวก็ปูก็ต่อเลยแฮกเกนในประสกอจะก็แปลกก็จือดอตาสักวีได้เพลดอหนอมีวดาเลยสุยเกินยอหนอเชติเลอร์ดับปูแหวเลยแฮตุกกลอซาเดบการนี้ก็กะตาสักวีได้เพลเมื่อก็เติร์ตาเดอแค่ขอกินเลยเล่นหรือเล่นทานหนอจะก็แทกต่อผ่านเลยมือกะชัยนารโมเอาเลือกขอบิคีเอาอือหรือมาทาเลวดาตาตือตาเชก็ต่อเลยแฮตุกกลอซาเดยานเลือกกอร์หนอเลือกกอร์คอควินารีและติเลอันนารีเตชีเกมมี่มอตามือมือกอกานอตาบลือหนอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าของชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบิลประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชะพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
9: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000 ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
8: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปหนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
11: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือ Roadmap เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขมีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบขรวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบขทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบขและ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

ายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิกขสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้วเก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิกขสัมมาตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลา

เดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้
พราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสม
ครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชา
ไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่า
สามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่โปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไปคุณกำลังฟัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีเดรลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมนันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชไลส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชไลส์สไฮฟ์ไบโอบรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างกิจกรรมไทยและกิจกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิลปกิจรับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับมาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ท่านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ150ถึง170ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์ในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งส ำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยนะเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคาร์บแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกตุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารแผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชะรีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
12: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเหมยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ระหว่างจอร์แดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอร์แดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลีจบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอร์แดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบ DR คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท6อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีน่าคอสติลโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2-0เซต6-2และ6-1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวการ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์การแสลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักราชชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่2ผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐธนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชลบุรี E-Techเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสัพพวิชชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิต ผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซนี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Habe obio nie la huya te ga lele cha ta yo ya vi o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no khu ga ka che vi o khoto ke che le ji mai khoya lo ya o khoto ke o ti sthani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai AM ti hiu o ha sichi kho kilo hertz ti lai pu ta len pho ti pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโออย่าตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผวิโออย่าฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนะคือลาหุยาติกาลิเลกา

拉胡靠婆那了，阿需要拉胡超级塔的个，我个必打给佩里哟。

0: Obo da ja vi yo ya pu ha te po tho ka da ja vi nyo ya cho kho lo nga hu te po ko ga mi la le chu pa u pa lu che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja kho lo nga hu o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta gu yo ya vi yo kho lo la se ja le o rai ka obo da ja kho lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha ki phe che le te ga le le tho ka ja me do me z me ka me ha le do sa che o le na che re che ga nga hu mi yo kho lo le o cha o ya pi pa ka che vi yo me le cha kho vi yo ya ka mu yi kho kho lo che ta vi yo che ra pa to nga hu te ga le le ka mu yi se ma kha sa pa to la ta vi ana ago te pha cha ne hu to da le bu ga ga ki tu ja vi do vi che vi jo vi te จลิลิพ่อกะอายิเตเลออาชิยอตุยอยะกาคะเดญะซาดะกิสิแมยะญิแลจะติซอคอลอสปุญีญีขอฮาปาจูฮาปาคอลอญีจะเสญีลอญีและจะขอญีฮีญีจะขอขออุมขอฮาวิออวิออญีราหุยะเตพาโอเตฮะเลเลวิออยะฮินาริควัยตะแลกอนาริทะคะไกเตฮะเลเลงาฮุราหุคอไรกาอบุดะจาวิทยุเรดิโอเอเอ็มเตฮิโอฮาสจิคกิโรเฮสเตไลพองาฮุราหุคอตอกไกเชวิโยปึตะแลญีพอเตพอลอกโก Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิออนีลาหุยาติภาติแกลาหุคอพอนาเลอเนคือลาหุชอเจออคอโลติแกออกาปิดากิเพวิโยและอย่าเพื่อหาวิออยาอคอโลทอกายูเวลาตาวิออบุจอวิออลอติภาไลลอยูเวลาตาวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาออคือเปตาแลออเลมือทักแกติแกเชียแล้วออกาปิดากิเสแม่ชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แล้วออลอสตาติภาปีกาลาเวเนี่ยคือไทยมีก่อคอโลแลอันนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้ชุดเซนี่เลยอย่างนี้ชุดเซนี่ก็รอแม่เลี้ยงเนาะฮะมาทุลาหิรออย่างนี้แลเลยสเปอร์สเปอร์นี่นี่ขอฮับปาจูฮับปาคอโลอย่างนี้นี่ชุดเซนี่ลอนเพวิโยแล้วจะขอการนี่ฮีนี่ชุดขอมุขออย่างนี้มึงหลอกคอวิออย่าคอลออลอเปเตลองะคือตะแกอยู่เวลาแหละเกามาดักไอตุเวลางะหึมเหมียวคอลอแพกไอเชวิออจอย่ามูชามูหยิมกะมหอพ่อจ้าดาวิซาตาออลอติผัดถ้าออลออยู่เวลาแลงะคือตะแกกะดะเจดักไอตุโยแม่จุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือซาตาปิกาลาวิแลงะคือไทมิกอคอลอเลอานีอย่างนี้วิออย่าคอลอติกะติติลอกวอมุยีจอมาเฮวิโยเล่เมาเวเล่ไทมิกืออ๋อฮอติดต่อพ่อจิแม่เล่มุยีจอมาเวยักฆ่าเมาเวเล่มุยีมาจอมาเวออตีแลงะคือแทมเหมียวนะติดต่อไทมิกือก็จะติดต่อไทมิกือภาคอีสานพ่อตุ๊กมุยีอาจจะย่อยเวเจเล่จะได้สอขอโลอย่างนี้อันนี้อย่างนี้วิออยาลียักษ์ค่ะเลยนี่มาตาลูแม่ลีซอปอนี่ชออนตาลีนี่ชิฮินี่วิออยาลอกโกงาคือไทมิงกอคอโลมุยิติปูลูกอลูลาตุโยเจเตปอมุยิกอลามาจากิตุโยเจแม่กูแฮละฟาตากูวิโยเลอาลาเคมุยิเลเตฮาวิออคอโลขอซเปเซตาเลฮีชเปเซคาเกมุยิลูลาตุโยเจเตปอมุยกอลามาจากิตุลอแมเลฮอวิออญะลาฮุยาเตพาโอเตกาลิลิกาลิกุเฮเลกุฟาจิเมลิลาจลาฮาแทตอลาเวแฮปุขอวิกะลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมีกุยอจิลาวิชะเดผาทากุเฮเลฟาตะกุเวลอแมเลออลอโกงาคือไทมิงกอคโลนิชออนตาเลนิชิญิเวออยาชอคโลมุยกอลูลาเลลามาจากิตุโยเจเลเฮกงาคือเตกาลิลิสัตว์พอหายวิออคโลลาจลาฮะแพตอลาวิออเจเตพาทะนี่คือกูแฮกูฟากาตุออโปนาลีสัตว์ติพาพอหายูแลอาชิยอตุยอยากาถะคะเดนหาซะแมมและลิยะนี้วิออยาคโลกามุยิเตพานิเวลากวอแทมเหมียวนาติตอพออลอญาซาเล งาคือแท้งเหมียวนะติต่อพ่อมูยีติฮาเวียนี่เชเปอร์เซจีอย่างนี้มูยีอาจจะย่อยวิโยไล่พ่อกับมูชาเลดาจาเล่มูชากับชุดจาเล่อย่างนี้หอกับหัวเราแม่เล่เหรอก็อย่างนี้นี่เชเปอร์เซจีติจอตาวิเจนี่เชเปอร์เซออกคอโลเชตาวิออติติพาจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จีให้พายาวนั่นและจังหวัดตะติต่อพ่อคาไกเจลิชอย่างนี้งาคือแท้งเหมียวนะติต่อพ่อแตกาตาวิมูยีติพายโยเรียกแค่ก็งาคือเอาเกาญูกะกอนิเวติยาท่างาคือไทมีเกือภาคอีสานพอลอกกะนิชเปอร์เซคาเชลอแมไทมีกอก็จะติดต่อกะนิชเปอร์เซมุนิโตพ่อเซชเปอร์เซไทมีเกือราชเกืออาดามาเลียและเอาไทยนะหรือไทมีกอเขาติดต่อพ่อจอวิโยเลียมุยีอาดามาพ่อออชเปอร์เซเจแมเลียเอาไทยพ่อเซชเปอร์เซเจเฮกว่ากุฏิพ่อกะนิชเปอร์เซเจแมยะนี้เลียงาคือไทมีกอคอลุไทมีกอฮอติตอพ่อมาฮิละกอเกาญูแลเลมุยาจะขอยอกไกเวยาคามาจอวิมาเฮเลียจะแลจอเฮวิโยยาคาเลนิมาตาลูเจซอปอเลนิชออนตาเลนิชินิเวียวยาคอลุมุยีกอลามาจากไตโยเจเลียกะกองาคือไทมีกอคอลกาจะขอวิออยาแลเลมุยีขอยอคอลุเชตาเฮวิโยเลมุยีขอยามาปุเสมุยีขอยาเปือกว่ามากอลุยจุเลมุยีขอยาเปือกลอกโกลิมกะวิออยาลุยจุโยจะขอวิออยาแลจุยจอปาลีกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตนี่แล้วสัตตาติภาปิกาลาตาเวลอกโกแลลีจะขอเป้าชองาคือมีกึชะดิสอคอลอฮอชฮอโมวิออซาตะมาวิเจจะดาปาตอเลมุยีมาลาโกมุชากะชะโกชะจาเลลีฮอจาเลลีมีกึกากุชกุแคเตเลมีปิมีแกไกตุโยจิแมรีจะขอวิออยาแลงาคือเตจ้ามือจ้าเวเลโมจิเตผาอีกะเยมาวิออจิเตผาลอกกว่าเตจ้ามือจ้าวิออคโลออคาเตผากากุวิโยเฮโกนิเวติยาทาลิงาคือไทมิงกอคโลเรียจะขอเป้าแลจากัวลากโกเลกาฮวาลากโกฮอจาเตเตวิโยเลเฮโกงาคือลาฮุยาติกาลิเลกาอาสติกอคโลออกาซาคาเดจอเลเลออเจ้ายาปิปาวิคัสเนคือออตุปิปาเลอเชซาจอซาปุตุออโปติกาลิเลกาอายิยุแมแต่กูแลออลอซาตาติภาจะเคชลาวิโยแมก็จ้าเลเลติลอกนักิซาฮาวิออวิออเนลาฮุยาติภาโอบาสวัดิกาแห่งรัฐออลอเลียเจก็อยู่เวลาแรงคือราหุยาถาสตาทูมาลากาวิโยอาจุยารัฐบาลีกระทรวงกลางคำพ่ออลอสตาปีกาลาเวเลจาลากานาเมติผาโตเหล่าแม่จะขอยี่หิงาหาขอชะก็ขอบาสวัสดิการแห่งรัฐเล่ลงทะเบียนลาตาเวคาเปียก็ชะขอจูออเปเซเกาเจชอปิติโมนะลงทะเบียนเลียวยืนยาตัวตนลาตาเวและเลียวสติโมอแม่ก็คือลาตาเวกาติลากาจอวิเจเลจะขอเป้าวิออยาคอลบัสสวัสดิการแห่งรัฐเลียวปีเต้หมูลอกุกะก็ลงทะเบียนเลียวยืนยันใช้สิทธิ์แล้วน่าเลียเตปอกอชินยเตอินจิวินะเฮกวองะคือไทยมิงกอคอลกะออสกะเตปอกอพอแลโววิโยเลียเฮกวอนฮาปัสออนตาเลนี่ชิเตนี่เล่ขอฮาปาจูฮาปาวิออยากขไกอเมกุจลาตาวิโยชติคือแลฮูวิโยเลคือมาเกานะฮูวิโยเลเฮกวอแซมูเคแปตาวิจิเมลีจะขอป้าเลออลอติมูชอบาสวัสดิกาแห่งรัฐออปิติมูกาจาเชเวเลปุราทาออปิเข้าลอโกติชเสลากาพะเลยาคาจะขอเตปอขอลงทะเบียนแล้วยืนยันใช้สิทธิ์ลาตาวิติชินีลาสเซสหาเลนชะกาเจก็เปื้อเลเลออสเตปอก็พอเลวตาเวเนออปิติมูเจียเวมาชอสิเลชอสเตมูก็พอเลวะวิชอเตลาเลออมือสหิงาฮาเลนชะกาเจคาเปื้อกะเลบาสวัสดิกาแห่งรากามากาวิชอกาลาตุเวติชสนีสหปาทาลกวะเชนเพวิเจเลชกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐทะจ้าดาวิออลติภาอยู่เวลาเลงะคืออวิออเนลาหุยาติภาทะติปอกอนอลาวิโยเฮกวะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขอชื่ออ้อชื่อรัตตาวิชติภาเลชติฮาเปาคโล เย่ปูล่าเรียกจะได้หาเป่าคอโลมาเย่ปูเฮลอกว่าหาเย่แม่เรียกเราก็ชอเต้หาปาปูเต้หาปาเจติเจเรียกเนาะคือแล้วมาเย่ปูเวลอกูเรียกหาปาเปือละก็เซชนีขอหาปาเปือละกูเรียกอยู่ขอวิเจต่อบ้าวิเจเรียกว่าสหปาวิอย่าเรียกออสเตปอติฮิบะแอเป่าตังออกคอโลก็คือลากิตุโยเจเรียกแค่เตแล้วบัดสวัสดิการแห่งเราอภิเตมูกาเรียกสหปาแลกาฮิจิแม่เรียกฮิหาปาไทยเรียกออสตากาวิเจลิชกาง่าคือราหุยาเรียอาสติกอคโลกาจ้ากาโดวิพ่อจ้าดาวิออรอแผวิถัปตอติปอกอนอดาวิติจึแผวิโยมฮาวิออวิออเนียราหุยาติเผาก็จ้าคาเดติแมวอพ่อเมียติ้นดาวิเลสาตาชติโลกเวเลมอสลาหูสาตาปิลาเวเลชกาอพ่อเลี้ยมีมากเปลี่ยนจะวิจก็มาฮอกขับปะชออาสางาชอขอเกาล้อเลี้ยเขตแล้วกูนาวิชอดีนาวิจเขตล้อมีมากเปลี่ยนจะวิจเลมุสนาตุลาเลี้ยมีมากเปลี่ยนนี่เปิดขอนอเลตุลาเลี้ยคือว่าหลังว่ากามาจะจวยหน่วยตีเลยอยากก็จูมากาเลตอกามาโยกาไกวิจเขตแล้วมอเกลก็สกวิชอเลี้ยอู้หนอเนตีปัสโซล้อเจหูเลี้ยก็ปิดชนะมันตัวนี้จูมาให้เราแมววิ่งเนี่ยละหุยติพาก็จะเรียกปีมันเปื่อวิ่งจะมันเปื่อวิ่งชอติพาช่วยก็ปีแต่นี่ปีแม่เรียกปีนี่เปียเลสุจะรู้จะสิเลจันนะจะสวิลก็การเรียดอหาดอคิดดูจอวิโยเรียกก็จะก้าวมีมันจะวิจก็มาอพ่อเรียกมีมากปีนี่จะเลมุสนาตุลาเลเรียอุนอเนเรียละซาป่อโซโลจีโถจะการเรียจะกว่าละกูนะจอจ้าเลี้ยวสจ้าพอจ้าดาลาวิโยเลี้ยกองอ่ะคือเลี้ยมันนี่เปื่อเราโกกปิติหรือชนจู่ไม่ให้รอเลี้ยขดเนี่ยเปื่อเลี้ยฮิอวาวิติผ่ามาให้เราโกมาให้โกงอ่ะคือกปิกะออจ้าพูเอเวติผ่าผ่าเราโกอุกวันเนี่ยเลี้ยกปิยันเนี่ยเลี้ยเซเวก็เวกาลีงอ่ะคือสัตว์กากาปุวิแม่เลี้ยฉลาปตองอ่ะคือเลี้ยพอมีมันดาวิกากปิยาสละโกเลี้ยนี่เวสติเตแม่เลบุมาดาเลียวจะเคยแผ่เวลาโกงาหัวตุลูวิสิเวนิมาลูวิออเจติผักกาลาวิโยมอสลาโกเลียฮอกขับปัจจิกาวิโอกวาเลียซิติสเกตินยานิวิชอปุโถวิออเนียราหุยาติผาอุนอเนติคุบาสเวชฮีชมูเกาเจเลียฮีชมูกาลาเลเลียอุนอเนติป้าอสจ้าจ้าจ้าปิมากาวิทัปปะโตเลียวเลยมือเรียกอามาพึกอามาพะแผะไกวิโยเรียกอามาพึกอามาพะแผะวิโยทุกขจ้าเฮกมันปื้อลอกโกเรียกกอปิชมันจะจอลอแม่เรียกลอกโกกอปิจะเชออายิวิโอจ้าเรียกอสจ้าอุกุคอลุยและจับมิเชวิทปะตอเรียกดอหาดอคิดตุก็ตุจอวิโยเรียกเฮกมันปื้อวิชอเกียวคาเดจันแม่เรียกชื่อบุชอโทรศัพท์ใจวิทปะตออุกุมือเรียกกอแม่กอให้คือให้บือตินาวิชเคติผาจะแผ่แขล้อเรียนอาชกาจากโกโกเลงอ่ะคือคอมพิวเตอร์วุสเมื่อเลกาติมาจาเวนะงาคือเคลเวเลอาชเวทาออฟฟิศซินโดรมโควิดแม่เรียคอมพิวเตอร์วุสเมื่อเลกาติเวมือจาเวและโทรศัพท์จาเวเฉลี่ยออฟฟิศซินโดรมโควิดอาแผ่กลาวิจิก็แม่ก็ให้คือให้เบื่อแต่ละโกนาเวเลยก็สุดจ้าอายุเวตาอิเชเวทาปะโตสติกาติวิแม่ลิชกาอยู่เวลาและงาคือราหุยาติผัทสติปิลาวิโยฮาวิอวิอเนราหุยาติเผาจันยิวิทยาธาชิบุกะพุสจาหาวิทัปโตชกชนะติผากาแปจาโลแม่เชกาเลตันยูหางดงพ่อลิงาคือจาวาจิใหม่อยู่เรียอภิหารดงกาย่าแน่จีโอกาอยู่กาวิเจอาสาติชุขขอตาเลติชสขอคโลเจติวิเจเรียปุโถย่าย่าแน่เฮเลียอปออิติผากากาลับผิดชอบวิแม่เรียอาสาติชิขอมาปูหิวิทัปตโตยาติพิติยาวิลโกเรียกกว่ายาเนชได้มัวมาวิคอพิติยาวิเลก็โกเรียกข้าคอลคอโลสเลอามิจะคอโตฮอวิลโลเจเรียมัวอภิสารพิและอภิหังดงพ่อจิแม่คอโตเลอามิจะคอโตเลฮอวิเจอามิจะออกคอลเชลีออกผู้กาดาวิสุจานาเลทองแดงก็เวเลสุจาชอบผู้จอเวเลตะกี้รู้ว่าอหางัชกาวิเจเคตแลยูเลอามิจะคอตอคอตอเลอามิจะคอโลเวชูเคมือเนี่ยเวเตพาอยู่แล้วฮอวิเจเคตแลผู้กาลาวิลอกโกลิแปดาวิเจเฮกอยู่ชอหมอทอกาลิเวล แววแต่แหละออกครอบบุเวกักกักไก่ยกกะชีแต่แหละมขอแดเลี่ยออกครอบบุเวได้ผักให้ติอยู่แลกะตัววีรอเจเลี่ยออปอยติผาอย่าหมอทอกะบุปิกากัวเลี่ยออปอยกะอย่ากันยิงกะวีแม่เลี่ยกัวจะกะเลี่ยยาติผักกันยันเสเลี่ยยกคือตาเปียวอาลูเตวินะเลี่ยชัวปูชูซาเวชัวมีมากะเยี่ยวเลี่ยมีเซก็เลี่ยยกว่ามีไฟฟ้าจากคอตอแล้วเลยหอวิโรจิอยู่กับวิจิแม่เลยอาเพื่อหางดงพ่อน่าเลยค่ะกว่ายาปายามิถากะคาเดนิฮาซาปิเลยหรืออะไรกันจะได้คือเลยอ้อยเจ้าเพื่อเวกาไลจื่อต่อลาเวยาเนียนุติผาถะติลูจ้าแม่เลยอ้อยเจ้าเพื่อเวไลจื่อเลยอ้อยเนี่ยลาหุยาติผาวมากาโจเลยมาโมโจวิโรจิติผากะคาเบียต่อลาเวงาคือกามอเวเลยอ้อยเจ้าเพื่อเวจะได้ผาอาจารย์ดอตุวิโอหือเจกระท่อมก็วิจิเล่แฮปปี้กับก็วิจิเล่แฮปปี้ดัวก็เปียววิติไกเวเล่ไล่จืดจอวิโรแม่เตเตก็ชดิคือเล่มอก็คอมเมตุเวสานิโคตินแผ่วิจิชุลีออกคอลูเกลวินะสานิโคตินเฉลี่ยออกต่อมาเฮวิแม่นอจ้าล้อเตปอนิปอลัวก็เล่เลี่ยอยิจ้าวิอ๋อแล้วก็สานี่คนตีเฉาอยิจ้าวิเจเลี่ยแค่กว่าจะได้คือเลี่ยออนไลน์พอที่แอตเตลหมอความเมตุเวฮอวิโรจิแม่แค่ก็ยาปะยามีเตผาเลี่ยจ้าตุดอตุเตผาวิจ้าเชมิฉอขอเกลือลาวิกาคาเดนี้เลี่ยหรือเลี่ยกาจะได้คือสุริไฟฟ้าก็เวเลี่ยวิเตผากายันเนี่ยยันยุงเกลฮอดะมาจาโรจิมาวิออนไลน์พอที่ฮอดะวิโรจิก็มาเลี่ยแค่ก็ติกาลิเล่กาสติตากาตัวโปเลี่ยออลอสัตว์จะได้พายอยู่เวลาแหละงาคือวิอันเนี่ยละหุยติพัฒน์จะเกิดสิละวิโยแม่
1: เชติตาสปิกาปีวิอยาโย
2: โอเคท่างาบิมาเตียลากะแม่แม่อ้าตัวชะตาจะเช่าตัวยานำไปถักสุดใดเลยพออย่างเดียวที่เขาจะชอบเจ้าชกเลยโอ้แม่มือฟ้ามีที่ขัดสอดเชี่ยเจ้จิตนอตอป้าเปียนีนาดอนเลยนอป้าเอก็จะแก่นาดีแม่ก็เปียนอวิ่งนาละนำไม่แม่ก็เปียก็คิดถ้างาบีมาเตียลากะแม่อ้าตัวชะตาจะเช่าตัวยานำไปถักสุดใดเลยพออย่างเดียวที่เขาจะชอบเจ้าชกเลยโอ้แม่มือฟ้ามีที่ขัดสอดเชี่ยเจ้จิตนอตอป้าเปียนีนาดอนเลยนอป้าเอก็จะแก่นาดีเตี้ยก็จะเชื่อเตี้ยก็อนมาเตี้ยก็อเล่มาเตี้ยก็มือชาน่าเลยเชื่อเลยเจ้อุกขัดที่ละกันเลยชิบุโกมาสุสีแห่ยกะน่าละเมเลยพี่ชอบมายาตาเหือดาเลพอยาเลยฉันต้องเข้าป่อเอกสูเข้ากันยอมาสุสีก็ใกล้ก็โยลาพี
0: ่จะกันเลยวิ่งหนีพระดักเวทปะโตลีจามาโมเลอกะจาดักวิจิแม่อาชุติกาลีอ่อขอเชกะกาวิลโลกุกาลีชดักวิลโลกุอบุติเลอาจกอทุปิยะแม่ก็เพื่อเลติกาลโลกุกาลียอวิอสามาจิกุมาลีเซจูแม่วิจิยะคะละหัวแม่โลกุนักาแม่วิจิแม่อ๋อป่าวอีกัวมาโจจีแม่เรียกอ๋อป่าวอีสปูวิจีอยากขย่ออาพารอจ่าแม่เวอสามาแม่วิถัปตอกะจ่าวิจีแม่นัวมาให้แต่พ่อแม่แกวิจีแค่กัวอันยิมาเซจูนากาแม่เวเรียกอ๋อข้อเชกากาวิลกัวโนวิอาพาเกลอาจจะจัดกอลาสิจีแม่ลิลี่ยิแม่วิจีเรียกนัวอาพานัวมาให้แต่พ่อเชียวิพาดักเวออชขอขอเขกาวิเจเลี่ยอขอเชกากาลกว่าอบุติและอาจจะดักกละจีแมลิงอะคือราหุยาเซจูนากาสดาวิลกุกาจะถูเปียลิโยวิวะพายอถากะจาเชวิแต่ก็แลอรอสตาติพาจะเขกาลาวิโยแมและอย่าไปหาติปอชดากระดาษที่วิอรอสตาติพาจะเขไม่จะได้โยแมรู้ละเลี้ยวกักกับพอนาเลี้ยวกับปีละเชวิงอะคือราหุยาติกาเล่เล่ทอกะอบูจ้าแม่ติกาเล่เล่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาปิซาปอติชเตนาลิทากอมอดาแม
3: ่สป ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานล้ง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
10: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com อยู่ทางมารักษาพันธ์รายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา20

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
3: สปสชโยวานาลูกาดูยมือจอซาโดลันยาอนากอลุคุมยาอุตาจอซาดูจิอ๋อลังในยานีอุมลัวแม่บาประชาชนยาอุดจาฮือจากูกูหวงแน่หนีเชื่อหวงตัวนี้ว่าสิคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนักก็เหดือฉีแน่เชื่อหอมแม่ความดันยันเนื้อนับบ่เชื่อหอมยาคอจีบาเยลันยาอุจิจ้าอุนักก็นั่งละและเชื่อหอมวันละโลกบุเดเชื่อหอมขามแม่สุดดวงเชื่อหอมสิ่งยาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสช.เขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูเมเด
4: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
5: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามังขากาไก่กุญยาเอายิ่งยิ่งโฆษณาบีเกอหมอญาแหละนึกมาเอาหน้านากาในเหลียวแน่ในชนยังง่ายยิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองวือนี่มีเออกูเย่งาสีวือและงายิ่งยิ่ง
6: มาเจอกันยา我是下一面
7: โอ้พูดจ้า
8: โอ้ไม่ชอบเ
7: ปิดสุนค่ะ
8: บอกว่า
7: ย่อจง
8: โอ้ดูทำไม
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1407

有一部有路头马的阿爷尼米康亚有个汉那路呢老爷牛爷牛你们几呢就那这你能啊那格拉美爷尼老晚安看爷那那那爷尼特米呢老爷牛你们几呢好呢啊那阿哟车门呢提好路哎就打马的爷牛的和个苗木毒呢老爷牛สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เลิกคูกันแหน่เนี่ยเรายุ่มและนะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และแม่แหน่เยนี้คูกันแหน่เยนี้แหน่ทนจุลุมาเนี่ยเหรอเธอมีแหน่เราเยนยนาลีเชหลังเกินนี้ที่ขอรู้ว่าจะทำอะไรเยี่ยเดี๋ยงานเนี่ยรัฐบาลก็จะก้าเอกก้าเยี่ยนี่ก็ต้องช่วยก็จะก้าเอกก้าน่าหาได้ก็ดูเดี๋ยเดี๋ยเพราะเนี่ยเยี่ยนี่คนเนี่ยเปรียบเลยอย่าน่าหาได้ผ่านรอเยี่ยนี่เธอต่อช้าเลยมันท้าคนนี้อย่ามาเยี่ยนี่เราข้าโนพันดานมาเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยอินยุ่มเฮก้าเฮยามละคือน้าขอนเนี่ยเธอเนี่ยอาเดือสมเด็จพระพันปีขอนิเงออาเดือไทยมีขอสัมผัสอาบูอายุกาอุ้มเฮต้าอดาเลียอายามละคือยาหลัวขอนิเงอและมีแน่เย็นเนี่ยต่อช้าน้าขอนเนี่ยจืออลอล้อเกลเราอาเจียมาข้ออาเจียมาบิโอพอเนี่ยอย่าบินอาหารดังงาเดเย็นเนี่ยเดถึงก็อยู่อยู่บนเนี่ยก็ดูเดและงานในเย็นนี้ถึงก็เธอยามละคือรอเยี่ยวถึงมีแนวอินุเฮยามมาค่อยน้าขอนเนี่ยแต่ใช่ไปบอกแล้วแล้วยกข้ามไปยาพันตัวไหนงาเดในจอมแม่จักรด้านในเลเดเยี่ยเดเจริญเงี้ยขอนเนี่ยหัวรั้วพันด้านเนี่ยมาเยี่ยไม่หัวปากก็ดูขอนในหัวรั้วยาพันด้านในแม่เดเยี่ยเดอันยุติเอกก็รอเยี่ยจักรเอกันเนี่ยพักแล้วยอมยากก็ขอนในจอมแม่เยี่ยรอเธอเนี่ยบาสุกาแห่งร้านได้คู่กับก็มาเอลอยยุ่มเจริญแอมยากาช่วยแม่ดอนเจอง่ะยูเดอแอมยากาโยสิแอมยากาง่ะอาคารตรงอาจจะกาเอกาด้านไหนในบีซีบีกันยาเดียเนี่ยเดี๋ยวยูจะช่วยเชื่อพอปานเนี่ยก็ดูโลลอยยุ่มยากาลอยจะแม่เดียขนมจะกาด้านไหนมาเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยลอยเนี่ยเฟบัวปานเนี่ยน่าหาลัวนะลอยเนี่ยเธอเนี่ยกดไลค์กดแชร์แอลเธอจะเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียเนี่ยมาข้อปัญหาหาลู่ตัวกระชั้นแทนเนี่ยน่าหาแม่เนี่ยเหรอเออการเนี่ยน่าเนี่ยอันน่ะจะแม่จักรดันแม่เดียเนี่ยเดียเนี่ยนิมจีเหงาเนี่ยเนี่ยทนจู่เหรออาเดียอาขาอันน่ะน่าอาหลังที่น่ะฉลังอาเดียเนี่ยบาลูสีน่าขอเนี่ยกุศีอาขอน้ำมังที่ขงอาเดียเนี่ยเดียไทยอันนั้นอีน่าวันอังคารรอยเนี่ยอันนั้นอันนี้เชื่อบาลูสีน่ามิถุนายนอาโคน่าขอเนี่ยนิพังอายาโกชุกงาเดเยี่ยวเฮน่าโคโตลาโตล้อเยี่ยนี่เนี่ยทนเจออ่านิมจีอายามเมลคืองาเดเยี่ยวเดอ่ากาล้อกากอลัมทามายาจักรดันมีน่าเยี่ยงกับเบียร์ตัวชาที่ยุ่มแล้วพับบินนะฮะได้ยาเดเยี่ยงเนี่ย

ถ้าน่าต่อช้าเราจะจิบยุ่มมาเย็นเนี่ยพอนเนวบีน่าหาดาล้อเย็นเนี่ยอยู่หาน่ารู้ว่าอย่าน่าหาเบียวด้วยเย็นเนี่ยเออก็จะนอนปลาล้อเนน่าหาล่าเย็นนี้อยู่หาน่ารู้ว่าอุดุธรรมะเดเย็นเนี่ยเดมาข้อปันเนน่าหาแม่เฟซบุ๊กปันเนน่าหาแม่ล้อเลยเย็นนี้ยุ่มจีน่าล้อเย็นเนี่ยงานแหนอายุเชื่อมือแน่ที่คอรู้ว่ายอดามาเย็นยาล้อเฟซบุ๊กปันเนน่าหาลูนะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เธอยอดแน่ยังไม่เดเย็นเนี่ยเดก็อาดัมเบก็ก่อนนะขอในรัฐบาลปะก็เกาะล้อเย็นเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทุ่มล้อเลยเย็นนี้เจริญเงียชมบิดาอายามเราค่อยนะจีแม่เดเย็นเนี่ยเดียวเดือมาเอยอสุดเดิมาเอ๋ลอยเย็นยุ่มายอมาชอเชดโดเลงเงลอเลยเย็นนี้ยอเอเดอลอยเย็นเชนีลำสีเซนียาสียาตานีเชกาชมยอดอ่อนโปเลงาเดและงาเทเย็นยาลอเธอที่ยับยุ่มแรกก็เงวเชกุบยุ่งกันนี่ชมยอดอ่อนก็เลยงาเจเย็นยาเยอเอเดอลอยเย็นนายอสุดเดอลอชมยอดยาหมอเมียเล่เล่ดอ่อนเลยลอเลยเย็นนี้ทีลำเอมือสิพังงายาตะนีเชกางาจะเดเยเนเดทกายนิวก็ปอยสุปอยามอเมียเลเลชมยอดอปอลอเยเนขอเนี่ยก็ชมยอดอโยกานาลูยาและมาเอเจญางาเดเยเนเดเฮกาเกเลออันเชสิบาลาสิสิอะโคนีพังงายาโกชูเงนะรัฐมาปาจาโดเลกาขอนยาแม่เย็นยาล้อเธอก็ขอนยาก็ดูนะขอนยาล้อเนี่ยนี่พอสมพอในขอนยางาเดียเนี่ยเดียยูฮะชิมยอนเนยูสิบโอยางาโลมายางาโลแล้วล้อเย็นเนี่ยเว็บไซต์และคู่กับในอินเทอร์เน็ตหัวปันในขอนยาชิมยอขอนยาเย็นเนี่ยเธอก็เลี้ยงนะขอนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่พอปันในขอนี้ขอเล่นยาแม่เย็นเนี่ยล้อเงินนะขอในที่พอเดย์เขาเนี่ยล้อย้ายที่พอก็ดูนะขอเนี่ยธนาคารงานการในงานเย็นเนี่ยถ้าก็ดำเนินงานในช่วงเวลาอ้อมพอปานเนี่ยล้อเลยเย็นนี้อาดำเนินนะขอในธนาคารกรุงไทยล้อน่าย้ายที่การนะขอในทกศล้อธนาคารออมสินธนาคารทอสเขาเนี่ยล้อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคั่วพอปานแน่งาเดเยเนียวเดเธอมีในเหินาขอเนี่ยเยี่ยอันเชสีเงินเกล้านาเราบาลาเฮน่าเชล่าสิงล้อยาอยาไปมาอินเทอร์เน็ตยาเดินแน่ล้อยาผู้เราคืออินเทอร์เน็ตยุ่มยาเดินแน่ล้อเลอเนลเธอก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคั่วเธอก็เลอเนลล้อบิชอเชียแม่เดเยเนียวเดเธอมีแน่ล้อเหินาขอเนี่ยแน่บาสุดในการแห่งได้ก็เกาะรอจะกาเอกาดานในบีซีบิกาเลียเนี่ยแล้วนะอันนั้นเชื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วเนี่ยรอเย็นเนี่ยชมย้อนยศปยางาเดและดูแลเดือนนะของเธอเนี่ยบาลาเยเสียเนี่ยอัดดังเบดาเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียยุ่มดาวเราเลยนี่ที่มีเนี่ยเราเห็นยุ่มอันนั้นเชื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วเนี่ยยศปของยางาเดและนะของเนี่ยบาลาเยเสียเขาเนี่ยวิวเสียก็ดูนะขอเนี่ยบาลาทีที่พัก

พจังปขวานียาแม่แล้วมาเอ็นยังไงไอขวานี่จังหอนยาแม่อันนั้นหึงกันนักเล่นในชมยังมายังไงเดและดูแลนะรอเย็นเยอะเดเหรอนะขวานี่อายุตีอายุแล้วไอยามก็แล้วนะอยู่เหมือนที่โปแล้วเอ็กาดันเนมาเดเย็นเยอะเดเหรอนะอาดัมเบลกักก็เย็นเยอะอันนั้นจะที่ก็กัดดูแลจิวยามยานมายาจักเอ็กาดันเนเดเย็นเยอะเดอยู่ชาชอเชื่อพอปะเนี่ยรอยเยี่ยงยิ้มเฮียยำหรอกเออนะขอเนี่ยเยก็ยำอ่ะยาลุแม่เนี่ยเย็นนี้ทำไมเนี่ยอุยเยี่ยงยังง่ายเดียเนี่ยเดียยมยาเมื่อหรอกเออเจ้าเงี้ยจุดตอนนั้นละขอเนี่ยยาเย็นยาเออเหรอเฮก้าเดือดไทยมีของเนี่ยละต่อไปแต่เมื่อไทยมีของเดือดเนี่ยอุยเยี่ยงยานี่เยี่ยงยังง่ายยิ้มเฮียยำหรอกเออนะรอยเยี่ยงอีน้องก็นี่ล้อเลยนี่นี่ที่เนี่ยสมเชื่อพิมก็นี่ยาวเนี่ยล้อเยี่ยนอาคารนึงสอเนี่ยแล้วตาปลาเยี่ยมยาลีนางาเจเดียเนี่ยเดียที่ยาพิมแล้วก็เงาล้อเยี่ยนเธอกูเช่นเนี่ยสีเชื่อพิมก็นี่ยาลีนยาวยางาเจเยี่ยนพิบาล้ออันนี่เชื่อยังก็นี่เดียเนี่ยล้อที่กันนะล้อสันเนี่ยยาลีนยาวงาเดียแล้วตัวจักรเอกางาเทเยี่ยนเราถึงไม่ได้เยี่ยนี้เธอกะเราอยากย้อนเราลบบาหือเลยไม่เลยเลยเราอยากจอดูนะขวัญยาจังงานในยี่นี้เราต้องก็หือเลยไม่เลยเลยอยากจอดเราอยากมอดเถอะนะขวัญเดียเนี่ยเดียที่ไม่แน่เราเหรออันนั้นยี่เชื่อเนี่ยยี่เชื่อยังก็เนี่ยยี่มีอะไรจังงานเดียเลยยี่นี้สิ่งยาวเนี่ยเราเลยหุ่นตอนยาเนี่ยก็ดูเดียเลยยืนยืนเลยจักรเอกาด้านนั้นเนี่ยบีซีบีกาเลเดียเนียวเดย์ขณะขวานี่ที่เกาะและงาเดียเนียวอันนั้นใจที่เกาะกระดูนะขวานี่เธอเนี่ยเย็นยี่มุสลิมพอปาเราเนื้อจังยาเดียยังเราถ่ายเดียเราเลยเย็นยี่เย็นยี่ไอ้เมื่อเย็นยี่มุสลิมพอปากระดูนะขวานี่ที่หงที่โปเราอย่ามาเถอะกะพิธีฮัทและขวานเธอเราเลยนี้จังจ้าเย็นเนี่ยเฮาน่าเกลือเนี่ยอยากขออาขอหนีพังอายาสิเชแล้วเลยนี่เธอกะเนี่ยเมื่อก็ดูนะขอนี่ซาอุดิอาระเบียแล้วคุ้งอาแถนักคอมเมกะแล้วซาอุดิอาระเบียอายุมาโยโคนาลุรอเอี้ยจ้าแถเย็นเนี่ยรัฐบาลเปล่าก็ดูนะขอเนี่ยเธอกะกรมการปกครองและขัวปานเนลเดเย็นเนี่ยเดอาสวามาขายโยฮันนึงมาเกลือเนี่ยเธอกะเราพิธีฮัทและขั้วเธออาขวัญพังอายาสิเชื่อก็ดวงอิหม่ามีอะไรและนะขวัญในเย็นเนี้ยเกี่ยวลาหอปะชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดลเลอร์ชมแม่บิดาอ้อใจเจเย็นเนี้ยแล้วชมแม่บิดาอ้อก็ดูนะขวัญเนี่ยยุ่มเนี่ยชมแม่บิดาอ้อเนี่ยมาเจเดเย็นเนี้ยเดถ้าก้าอันนั้นสมเชื่อตีบาลาสิเสียงเกินนี่ล้อเย็นเยี่ยวออนไลน์หอปานเจเย็นเนี่ยล้อเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมการฮัทแห่งประเทศไทยและคู่งาเดเย็นเนี่ยเดเธอมีแน่ล้อเย็นนี้มุสลิมปาล้อเลยเย็นนี้เกิดถ้าเดล้อเย็นเยี่ยวนะขอเนี่ยอีกเกอร์หมอเมียเลยแล้วรัฐบาลปานเนชอบบ่าวรวยอยากเกิดเนี่ยอีกเกอร์หมอเมียเลยนะขอเนี่ยช่วงงานเนี่ยแอดเนี่ยถ้ารวยล้อชมยาดองอีเนี่ยไม่ได้เยอะเนี่ยเดเว็บไซต์ของปานเนี่ยอย่าดองงานเดส่วนงานแน่เนี่ยถ้ารู้ล่ะอันนั้นสมเชติบาลาสิเสียงกันในอายามบินเนี่ยไม่ได้และงานเธอเยอะเนี่ยล่ะเธอมีเนี่ยล่ะเนี่ยชมยาเธอดองอีเนี่ยแต่เดเยอะเนี่ยเดงานเฮน่าขอเนี่ยยิ้มเฮก้าอาดังเบลอายามเฮเราคุยล่ะเยอะนี่เนี่ยทันเจอเนี่ยล่ะจะก้าเอ็กาด่าเนี่ยเนี่ยBC B girl, they ye nyo. Her gun now, ne, lo ye nyo. Docha tibium leo. Panahada, made ye nyo de.

0: Hana do cha jai ti bim lo ye nyo phone bina ha da de ye nyo de akha o si la nga the ye nya lo yo ga na lu we ya na ha byo du lo ye nyo he ga jo na pa la an ne na ha la yo ga na lu we u du tha ma ye nya lo ma kho pa ne na ha ma e na fe bo pa ne na ha ma e de ye nyo de nim chi na kho ne nga ne ayo che mu ne ti kho lo we jo da ma de ye nyo de su a da ba yam la kho na kho ne ro sa ba ho pa ga ko ye nyo ya ja ga e ga da ne ma ne ye ni lo ye ni na ha o don de na kho ne ya ga lo e kho ne ma ya na ha don de na fe bo pa ne kho ni na ha kho ne me de ye nyo de terminate lo taka febo pa ne na ha da nya te lo he ga ne na lo ye nyo ga ko yang pa ge lo jaga aga da na ne bi si bi ga ma ye nyo lo a hu ba a dia kha na be lo ye nyo mo nyo ma jan ja nge na lo le ye ni mi da khe khe lo mi ja bo do ne lo nyo ja ja ho mo ye je na lu lo le ye ni mi ja bo do nge le ye ke nga lo ye nyo เออขอนิยมนายอออแล้วเหรอมีจะขอนี่แค่มายาสานีแล้วเลยนี่มีจะพักแค่หมอขอเนี่ยมีจะแค่ฮักขอมาพักยาและอินยมนาเราเยี่ยวเธอมีแน่เหรออินยมนาขอนี่ยอออแล้วตาแก้ทุ่มมาในอยู่เมื่อขอนี่จ่อที่นาเหรออาจจะมีจะไฟฟ้าในอยู่เมื่อเดือขอนี่พะยางอเดียอินยมนาเดียเธอมองหูข้าวไฟฟ้าและคู่งาเราเยี่ยวกระทะไฟฟ้าและคู่เธอเจ๋อเราเลยเนี่ยขอนี่ที่นาอ่าเลยอันนี้ล้อเธอเนี่ยมีใจเลยมีใจนักคอเนี่ยยุ่ยเจ้ารู้มาขึ้นยาเลยยอดชอบมาชอนยาเลยแล้วลอยเงี้ยวแต่มีเนี่ยล้อเลยเงี้ยเยี่ยมยาเจี๋ยดอลลาร์เนี่ยจังจานยาเจี๋ยขอจ่าล้อเงี้ยเงี้ยวไอ้ขอเนี่ยยังพักเลยเฮติกอจะกาไอ้กาแต่ไหนยาเดียเงี้ยเดียเงี้ยตาแก่อยู่เมื่อเดอล้อเงี้ยวที่อ่านาเงี้ยยาเทียเงี้ยล้อตาแก่หุ่มมาพอนเหรอเงี้ยหุ่มมาจังจ่าเงี้ยเราเลยเงี้ยเธอมีเนี่ยมาเงี้ยนี่เราเงี้ยวอย่าปนน่าหลุดเดียเงี้ยเดียตาแก่หูมาพร้อมเนี่ยหอยยืนจังจ่าเงี้ยแล้วก็เนี่ยทางแก่และคุ้งเอาเราเลยนี่เฮ้หัวจมแม่พร้อมเนี่ยพิแทงเอ้หัวจมแม่พิแทเราเดียเงี้ยเดียทีอ่ะนะเราเลยเงี้ยเธอเนี่ยเฮ้ก้าวยืนจังจ่าดูล้อเงี้ยชอบตาแก่และคุ้งเอาเราเออมีจ่าเราหลุดหูเต๋อพี่เทนะอยู่บาทาแก้วบามาพี่เทแล้วเลยนี่นะตาแก้วเฮออาจารย์เฮอหรอเจนี่เนี่ยเปเอียวโลละดูมาสิญานี่แล้วเลยนี่สาโดเลโลแล้วเราเลยนี่นะขอเนี่ยเฮคนเบียเจนี่บิดาหน้าสาเฮช่วยยาขอเนี่ยเดลเนี่ยแล้วได้มีดีขึ้นมาแล้วดูว่าบุ้มแล้วที่โปเตชลุละเนี่ยเดเยเนี่ยเดมามานี่นะตอนแกเธอสาเบลาเจอุบาตอนเป็นงานในจุดรวดเลยเพื่อสามาเบลาเดเอขอเนี่ยชอสาเพื่อดองอ่างเหยียเนี่ยล้อเธอเนี่ยพิเทนิงมาพิเทนิงเงี้ยวโลเมื่อนะขอในจิตญาณไปเยี่ยวโลแล้วล้อเหยียเนี่ยนะขอเนี่ยล้อสาดูเลยเงี้ยเดือนปีสิงหาเนี่ยข้อมามีพิเทอินยาผายแล้วงานในเหยียนี้เธอมีในตอนแกสาหน้าโยกานะลุสิงหาแม่ตอนแกอยู่เมื่อเดินนะเดเหยียเนี่ยเดน่าเย่เนียวตาแก้วสะเธอดูแล้วแน่ร้อยเนียวเธอเบลันยาเลยแล้วนะขอนี่คนรวยจะงานเจียเนียวอยู่หามาดูมาบีเดล่าพายร้อยเนียวเธอก็สะอีกครั้งละคนรวยตาแก้วสะเธอเบลันยาเลยแล้วนะมีดีหุ่มมันมีจ่าเธอที่เดือดร้อนยาพายเธอที่เจ๊ทายุ่มเจ๊เดียเนียวเดียตาแก้วเธอยุ่งๆร้อนนี่เลยอ๋อนะขอนี่ที่โปเตต้าแล้วชลุละยาไม่แน่ร้อยเนียวอากก็สะอากก็ไอ้เกิดขอนี่ร้อยเลยเนียเธอมีแน่รอสาเธอตอนแก้สาเธอแบลานะเลแล้วนะขอเนี่ยข้อมาถังแก๊สและขั้วเธอพิเทอีเจเดเยเนียเดเธอก็ถังแก๊สเทอมแล้วเลยเยนี้ข้อในพิเทอาจีนะขอเนี่ยละโอบอลหุ่มมาอย่ามือพาพอนโดจีเจเยเนี่ยหน้าต่างหุ่มมาเธอแล้วเลยเยนี้ยอลลอและเจ้าเนี่ยสายข้อแหละคนในบีอีโดนยาแพ้และงานลอยเนี่ยหน้าเธอยาพ่อหุ่มมาอย่างนะคนนี้ยาพ่อมาแล้วเด็ดเด็ดสาเฮอแล้วเนี่ยไปบีอีดัวแล้วงานในเย็นนี้แฮที่อันนั้นด้วยไหมเย็นเนี่ยแฮย่ออ่อนแล้วพะโล้พอนเนี่ยแล้วเลยเย็นนี้เธอบีบอมอย่าเล่แล้วเลยเนี่ย อายเนียวหล่อคนละสาเราตะแก้หุ่มอาสาเธอดอลลาร์อย่านาเราเนียวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและคู่งานเถียเนี่ยยอดเจนารุทีเจทพอนเจเดียเนียวเดทีวีพัดลมเราอยู่เจนารุเกิดมาเนี่ยจะมีแรงงานแล้วเกิดน่ะอันดีมามีจ่าจ่าเธอไฟฟ้าไปแล้วเสียจงแล้วมีจ่าเตอตาแล้วทื่อทื่อเนี่ยล่ะแต่ก่อนเนี่ยมีจ่าชลุละเนี่ยเจี๋ยเนี่ยตะแก้หุ่มอาทิบยานีเขาเราเขายาวนะรอยเนี่ยทีมีเนี่ยอ่ะเลยอยากออกแล้วแห่พัดลมพอเนี่ยสาเธอบิดอีมาแล้วทรวมาจ้องยาเจเดียเนี่ยเดทาจ้องเดแล้วก็เทมีจ่าเธอชลุละเนี่ยมีเนี่ยเราเลยนี้เดี๋ยวพี่ออกมาจะน่าขอเนี่ยพี่ออกจะน่าขอเนี่ยจะแล้วบอสเซอร์เงินจะน่าขอเนี่ยแล้วอีกข้างหลังคนนี้แล้วบอดัวก็ดูเดและจังเจเย่เนี่ยล้ออืมน่าล้อเย่เนี่ยมีเธอเนี่ยมีจ่าหุ่มมาชอลูล่าจ่านะเราตะแก้หุ่มมาอุดหนุนจะไม่ค่อยมาพี่แทอีเจเดเย่เนี่ยเดหุ่มวัดเทียนะขอเนี่ยกัวเทเย่เนี่ยแล้วขอเนี่ยมาพี่แทมาเงียบเบอร์เย่เนี่ยค่อยมาล้อมีจ่ามาดัวปะเจ้าเหรียญเนี่ยเขาไม่ผิดเถิดเลยแล้วทุเรศเกิดง่ายเถิดเนี่ยเดย์แล้วเขาเนี่ยร้อยเนี่ยทิ้งว่านะชอบถังดับเพลิงแล้วคุณเถิดเนี่ยมีจ่าเธอลามีเอเจแล้วจ่าเถิดเนี่ยให้เดือดจ่านะเขาเนี่ยให้เดือดเนี่ยเขาเนี่ยยุ่มยามแม่เนี่ยที่ไม่ได้ยกเขาเนี่ยทิ้งว่าทิ้งหุ่นนะถังดับเพลิงแล้วคุณเถิดร้อยมีจ่าลามีเอเธอทิ้งหุ่นยกเขาเนี่ยปีจ่าพะเรื่องง่ายเถิดเนี่ยเดย์น่าชิจิกันเนี่ยพะนานยังง่ายมีจ่าชลุละง่ายเลยแล้วเขาเข้ามาเจโดเหลียวเนี่ยร้อยเยอะถึงก็ฮุลวยมีจะหุ่มมาดูแลก็ชอบบ้าออกไปนักการสบู่ล้อตีหัวหัวข้อข้อมาเออนักการเนี่ยเนี่ยไปชอบบ้าละเจเดเยอะเนี่ยเดถึงมีเนี่ยร้อยเยอะโดยเฉพาะเนี่ยเกิดนักข้อนี้อีกข้อละคือตาแก้วสาเธอแล้วแบลานี่เลยแหละข้อข้อมาเออแล้วยามอนะข้อข้อมาต่างแบบหุ่นนักข้อเนี่ยเธอก็ตะเกียวอดูเธอจะแม่ตาแล้วเขาเข้ามาพิเทอีเจเนี่ยพิเทนะขอเนี่ยเราบอลล้อแล้วจะพอนลูพอนจีเนี่ยล้อบีกันเนี่ยล้อเนี่ยบอสเจนะบอสเนี่ยบอล้อเนี่ยอย่าพิ้วจานะอย่าพิ้วเนี่ยบอล้อเลยนี่ฝากเนี่ยไปบีดูก็ดูแล้วไงเธอมีจามีดีเธอเคยใช้ฟ้าแล้วก็เธอทีเจถ้าเธอจีถ้าพอนอีเจเดียเนี่ยเดเจนะลูมือดาราจีเนี่ยมันก็น่าล้อเนี่ยนาทีการมากันย้ายมีจัดโดราเงาเล่ยโยงเงาเล่แล้วนะคนในข้อความมาตะแก่เธอถังแก่เธอยาพิเทียเดียเนียเดนั่นมากันเล่ยนะคนในส่วนงานในร้อยเจ้าหน้าที่เอาปังคู่ในยาพิชบะในล่างานในเย็นนี้เธอมีในร้อยเฮน่าคนในร้อยเย็นนี้แห่เธอในเฮก็จะสินยานในร้อยเย็นสันเทียนในก็เกาะโดรานะคนในชบะยาพายและจักรเอกาดาเนี่ยในบิสบิกาเลเดียเนียเดอายเนียวเฮกันนะอายามข้าจะเล่าเฮล้อเนียวอายชากาเลบินาหาดาเกมาเดียเนียเดนิจเจกาแหลมฐานในพ้อบินาหาดาเฮนะล้อเนียวถกาอายุสุหามาเนชาง่ายเนียล้ออายามข้าจะเล่าเฮกาหงพ้อบินาหาดาเนอายามเจียนะก็อิมาเดียเนียเดอุจิยุเมเดข้านึกสละคาเชตานิทุลาเนล้องานเนอายุเชมเนนาลีเยหลานในนาลีเวหลังเกินที่ขอลัวและพัฒนจุลมาเดวะอิมาเดอุดุธรรมะ
1: โยทีลาเอนังชมโยทิทิอาYa mono ha tia, la ga le a, chelo ma mo mia chelo, ga ga we o mia lo ma mo mia chelo, wa ga le lo chelo ma mo so a, hua du nia we o.那车马高娘啊，苏亚龙，二罗哎，杜亚威哦，哈吉亚莫诺阿提拉，然后那车马莫松拉红哎，那车马高娘。 soya lo wa le da o mi na se si bololo e mi ade
2: lo lo ga lo lo ga go ade le ma tenio
1: ta o ya o da yo a

在我妈子那一路多么六六娘谢谢娘

0: 야, 야, 여대서로 늘려서 망은 여대서로 놀아서 잘랜데. 여대체 눈물에 나냐가. 你把这个看把所有的你啊叫啊叫个爸爸说你的那叫爸爸老黑说的呀 我那去啊，叫了你安大好嘞，安大了你要弄我啊，哦，你在哪叫爸爸？老汉送啊。 满座呀，我哟，提拉路呀，阿德玛达，里呀，拉尼特呀，阿德提德，拉勒，拉哈巴木哟哈哟拉扎，什么哟哟哈哟比。 呀，不买了，你呀，你可叫俺娘你啊，老的看老板又拉拢侬，那些大爷也来送俺，老牛拿到哪去了？我的。 就啊，就那都拿了钱啊，哦，牛了，能不能啊？家老嘞，这里说了，家个面老，买点蔬菜，西瓜出来难啦。啊，人家没拿了，人家个。 今年是几闹开心个出门，那年的，你家干面了就不干了我，等你送俺家，俺面了就不干了，等你送俺家，怕不到天了俺来，怕不到天闹俺满家。 来啦啦，马诺拉家来拿哈回路就俺来得，哈回路就伢些有个啊，马诺拉嘛，谁不是？
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่า
1: ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายนมค้างสต๊อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต๊อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่องกระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต๊อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิประกัน
7: นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insurance และบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1.5 ล้านรายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหวอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: ย่อซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
10: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทอง หรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังค์เลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
3: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
11: ก้นกูก่อนไงอย่าลงมาเอาก้นเจอมีตังฮัทหนึ่งเขาโอ้ยจังจานขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นลูกค่ะนะเ

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ล่วงแล่นปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำต้อนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแหลงแหลดเปิงไฟผู้มีกาคันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้าหญิงเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจันลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่อย่าซุ่มหลงตอนตากวนเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิงเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
1: อเมื่อสูงตั้งเซงค่ะเมื่อสูงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูข้อกูก้นตั้งหมดตั้งเสียงอัมวาดิชอมอยู่ที่จำดีไกเล็กหนุ่มเท่าใจยิง3ป่านเจ็ดเซนอยู่จำกันดีในอันพี่น้องเขาเลยถอมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ำพ้องตะเหลวเป็นดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่แล้วเฮิร์สค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวย่ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงโมขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยแสบอมแม่ปีๆน้องๆเขาเขาดีดังเสือดอนเก่งใหม่ที่ไหนไหนค่ะองตีเหตุการณ์เฮาคายอยู่ดีเซนตั้ง49ประชาสัมพันธ์เอิ่งจังการเวงเก่งใหม่50100ในนั้นค่ะหมายฟนกับ10 053-276-007 053-276-007ในค่ะหับชมในตั้งเรดิโออมล้ม DAM อําเจ FM ค่ะเนาะเป็น AM ค่ะ1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะโดยไลน์ดังไลฟ์ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์และโดยดังไลฟ์ TikTok เขาค่ะอยู่จอมกันที่ในวันอังคารที่23เหลือนทน6 2เหงปลาย26ปีพุทธ2เหง5ปากปลาย69ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลือน8เหมือเก่าคำในวันเหมือนในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอยู่จอมกันที่ในเสพี่น้องเขาชมอยู่ที่แล้วตั้งไหลอุบโอตรงตักจอมกันไหลเฮาค่ะที่ห่มจมหับตอนในนั่นค่ะกูก็กูก้นอันมาปันแห้งเจออันมาเขาถ่อมในตอนการเฮาค่ะตีในนั่นในนั่นค่ะอ่อนตั้งในตีอ่อนเอาพี่น้องเฮาเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั้นแหละย่ำพองแต่เหลวใน7วันตั้งนาตีเอาวันที่23เอา22 23 20ดอกถึง28ในซึ้งหลายปืนตีเตมีฝนตกน้ำหมางปืนตีเตมีฝนหลุดยอมลงมาเดี๋ยวเลยว่าฝนนั้นมันห่างกว่าอิดอ่อนหนึ่งเยาหลุดยอมมาอิดอ่อนหนึ่งเยาก็กับหมางตียังตึกเตมีฝนตกอยู่ซึ่งไหนค่ะพี่น้องเขาเขาซึ่งหือกอลีในค่ะป้อเตเอาวันที่24มือผูกในกว่าซ้ำฝนซ้ำเตตกน้ำหัวปากมัน 60% หลายหลายปืนตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ย้อนฝากไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็ให้ห่างเฮียนกันไว้นั่นคือบ่ติรอดเพกว่ามาไปตีเลยตั้งไหลนั่นเลยก็ถ่อมด้วยข่าวเงาให้คึดตันอยู่ตาสินั่นคือบ่ติฟังกันไว้ลองเส้นตาสายตั้งลองหอลูดหอกาลองกว่ามาไปลองตีอยู่ด้านเซาเฮาค่ะนั่นคือมันบ่ติรอดพ้นนั่นคือมันบ่ติมีเพกึ่งกลางนั่นในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเจิงหนังไหนเกี่ยวกับเลยลองข่าวเงาลองฝนๆล้มๆฝากตวนจู้ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงหนังไหนค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะกําไรในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเฮาขามาถ่อมด้วยเทียงในนั่นค่ะเนาะหน้าตีการงานหลายหลายอันในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะเหมือนนางที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาอํานันก็องค์พาอันเป็นลูกยิ่งสมุนเนี่ยคุณคำในตุนที่สิบเฮาค่ะนั่นเลยจำปูนอนเพกว่าเยาสีแล่เลยลองตั้งว่านาตีการงานมันเจ้านั่นในปื้นอันมันเจ้าขึงปองให้สั่งมานั่นในมีหลายลองหลายหลายฝ่ายหลายหลายอันในนั่นค่ะอําว่าจะเป็นลองลูล้อมด้วยถึงขาวันก้นเมืองออกแยกเยี่ยมด้วยเนี่ยค่ะองตีปื้นตีอันหบชบเพอําว่าจะเป็นเพแผ่นลินไว้เพนําชมนําน้องในนั่นค่ะโยก็ยังลูล้อมด้วยถึงลองเพ่งเป้งลองตราเพ่งเป้งในนั่นค่ะเป็นผู้แทบตัตราเจิมเจอในแทงลูกก่อนโยก็จอยแถมกวนอันติตุกหยาบคันเจอลูล้อมด้วยถึงลองนาตีการงานหลายหลายอันก่อสร้างจุ้มมูลนิธิตั้งนําตั้งหลายในนั่นค่ะอําว่าจะเป็นลองภายดังลองเพ่งเป้งในนั่นค่ะอพี่น้องเขาในก็ได้เป็นลอง คัดเจอรวมด้วยถึงศูนย์ในศูนย์เป็นลูกอ่อนและนั่งยิ่งอันถูกกุ้มขังไว้นั่นในนั่นค่ะโยก็เป็นโครงการปันแห้งเจอตอนแต่ได้เพิ่มเติมปันให้ขามปนเลยลองหยักคานเจอนั่นเจมเจ้าหนังนะคะโยก็รวมด้วยถึงก้นตุกหยับคานเจออันเป็นมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในนั่นค่ะอพี่น้องเขาค่ะในกอดจอยเทียมในนั่นค่ะเนาะข่าววานก้นเมืองอันหกทุบเพปัดปืนจังเมืองจึงไทยในนั้นค่ะเยี่ยวก่อเทียงรองหนึ่งนั่นในนั่นก็ยังเป็นทูตสันตทวะไมตรีในนั่นค่ะลูกดีผายจุ้มให้กังปักตาอย่าเมากำและรวมด้วยถึงรองเพเจมเจอในค่ะเนาะอันในเจมเจอในเซเฮฮามรองการเจอรองอันห้าแห้งต่อนั่งยิงเจมเจอในมันองค์พาในนี่ก็มันเจ้าก็เลยขึงป้องให้สร้างจอยเถียมมาเตเตวาวาในนั่นค่ะเลยยินเสียหลายมองเจอเตเตนั่นค่ะเนาะลองตั้งจังหนังในนั่นในนั่นค่ะนี่ก็เตเลยว่าเป็นลองปื้นหางลีอันมันเจ้าเลยขึงป้องให้สร้างตาขาววานกวนมึงมาปียาวข้าวหึงในนั่นค่ะทน47ปีเลยยศยาตูไว้อยู่หมอก2 3ถึง4ปีเสียจองไกลจำปูนอนเพกว่าเมื่อวันที่11เดือนธันวาคม2แห่งปลายซาฮกในกว่าในนั่นค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาลงหรือไม่ไม่ลองมองเจอลงตั้งเมืองจึงไทยแทงอันหนึ่งย้อนเพราะว่าก็อันเป็นออกอันนั้นก็บนห้องวายาเนี่ยนั่นค่ะนะนั่งหอกค่ำในตุนที่เก่านั่นเนี่ยก็เลยจำปูนนั่นเพกว่าเมื่อวันที่ซาวหาเหลินทนสิบปีกายมานั่นสิแต่เหลือก็เปิ้นตึกยังตึกมีไว้หางเฮียนดอนดาดีมีพระเพิงศพนั่นค่ะเนาะจึงเจอในสิซึ่งหือก็ลีค่ะเขาจะเจออันเป็นเจ้าคือเนี่ยนั่นค่ะอัมมาจะเป็นอีหังกะเย่าอัมมาเป็นศาสนาอีสังกะเย่าเขาก็รู้เลยมาปึงโฮมปึงพ่วยเมืองเปิ้นนั่นก็รู้เลยมออยู่มอสร้างกินเศร้ากว่าเนี่ยนั่นค่ะเอ้าก็อย่าไปเฮ็ดรองการให้จ้าอย่าไปจู่ตุ่มกันเฮ้เฮ็ดรองการให้จ้านี่ค่ะปลาเน่าหนึ่งตัวเนี่ยเน่าตั้งซาตั้งซองค่ะใครฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาเจ้าหนังในจอมในนั่นค่ะกับมายังเตี๋ยมมีเทียงเขาเงาเทียงหลายลองหลายอันเอามาได้เป็นเกี่ยวกับไปลองจองถามมาลองวัดลองไว้ลองว่าติขึ้นมาสืบลาเทียงนั่นค่ะเนาะเกี่ยวกับโดยลองว่ามีจุ้มหนึ่งจุ้มนั่นกว่ายินผืนลีกเซนี่ค่ะกูก็ตกใจตื่นผ่านจำเจ้าในเมื่อว่าก็เลยลัดกว่าตั้งนำตั้งหลายเมื่อในก็ขึ้นเตี๋ยมมาโตไต่แค่นี้ปั่นพี่น้องเขาจะเจออันอ่ำตั้นในยินอ่ำตั้นในถ่อมคือตั้นนั่นแทงรู้กว่าในนั่นค่ะแต่เหลวสืบหรือหรือเจอถ่อมด้วยเพียงกว่ามันหูถูกเจออันหางเฮียนเอามาฝากตัวนจู้ถึงป่อแม่ปีน้องเขาก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบถ่อมจ้อมกันค่ะ

อ๋อค่ะเพลงความใต้หยานเมืองค่ะใจหันเลี้ยงห้องไหวเอามาฝากตอนทุ่ถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจำกันที่ในค่ะอ้อชอบอยู่จำกันที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476เกลือเฮสค่ะมันก็ลาดว่าจองตึกเหตุการณ์ที่วิชิวห้าจองตึกเหตุการณ์ที่ไขว้านั่นห้องปล่อยเสียงนั่นน่ะเนาะตึกเหตุการณ์ที่ห้องปล่อยเสียงเหมือนเก่าค่ะเหตุการณ์ที่ห้องปล่อยเสียงปืนปล่อยเสียงตั้งเรดิโอออมร่มเหมือนเก่าตั้งวันเฮาเมืองเฮาเมืองใต้ก็ได้เป็น9โมงครึ่งต่อถึง10โมงครึ่งในนั้นค่ะเนาะข่าวยามจำหนังตั้งเมืองจึงไทยค่ะที่ในนั้นก็ได้เป็นข่าว

ตู้เนี่ยก็ให้กว่ายืนถ่ายวัดเขียงมันก็จองคิวมันในนั้นค่ะลองปัญหาลองเฮ็ดไว้ทางการแต่เร็วในมีปัญหาว่าอีเวอร์พอมิตในในค่ะมันติดเทิงยุ่งยากเอกสารลายอันก็ได้ไล่ใส่ป้อมหูลิคุไลก็หยาบในก็เข้าเฮ็ดผิดก็หยาบได้แม่แกขึ้นจําจะไหนค่ะนะหนังหือมันบ่ดีเป็น one stop service OSS นั่นในเปิ้นก็คัดเจอเมมันอยู่นั่นค่ะนะเนาะลองตั้งอันในด้วยกะเดี๋ยวไล่มอกกะหือนั่นก็ไปด้วยแทงกำหนึ่งในค่ะพี่น้องเขาค่ะยกของกำในเขาค่ะมาถอยด้วยแทงเลยค่ะเอามาปืนเผาปันปอแม่ปีน้องๆเขาเขาแทงเลยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะว่าอันเป็นจุ้มจุ้มหนึ่งในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันเป็นจุ้มจุ้มหนึ่งในนั่นค่ะลาดว่าเตอาชีวะนั่นค่ะนะออนโหนน้ำนาเสในกลุ่มไทยไม่ทนนั่นเป็นกลาดไว้ในนั่นค่ะเกี่ยวกับไปลองมาลาดในว่ามันติมีลองเจอสุนไลสุนเป็นต่างเตียนลูกอ่อนต่างก็นะคะจ่ายเงินเป็นแสนๆตอนดาเตมาเข้ามาไหลวัดไหวกวนไทยนั่นเจมเจอหนังในนั้นมันใจกลาดไว้เสียแหละโยก็ว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงตั้งเมืองจึงไทยในนั่นค่ะเนาะเขาก็ว่าจึงไหนอันนี้เป็นจุ้มๆหนึ่งลาดไว้จึงไหนในนั่นค่ะโยก็จังไกยืนต่างย้อนผืนหลีกกว่าดีในลุมพองต่างเตียนลุมสภานั่นค่ะเนาะเจมเจอในเสียกล้วยกาขอตกลงอันในเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ก้นลวงเขาเปิ้นได้อุบกุมกันซึ่งหือเปิ้นติเปลี่ยนไปหลากหลายซึ่งหือนั้นก็เปิ้นติตกลงซึ่งหือในเฮาคาก็หลู่เลยไปถอมตุ้ยนี่ค่ะกอบนั้นเลยมังโก้ในกึ่งกลางเอามาลัดเน่นเผียวอาลาในเฮ็ดให้พี่น้องเขาตกใจตื่นพันมีขอถามมาถามว่าเจ้าติ๋วค่ะป้อคนป้าตองในเปิ้นลึกปอกมือขึ้นตั้งเฮือนว่าเต็มซึ่งหลังไหนมีขอถามกันเข้ามานำเนี่ยเปิ้นลาดว่าเปิ้นติลึกมือตั้งเฮือนปานให้อยู่คัดที่ขาต้องอ่อนๆต้องคัดที่เกิดเดียวอ่อเต็มซึ่งในก็มีปัญหาให้เธอพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขานั่นหยาบคันเจอนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะหยาบคันเจอในนั่นค่ะเนาะก็ใครให้ฟังกันไว้นะคะมันยังไปมีมากกว่ากาบ่เป็นตั้งเมืองสิงคโปร์นั่นได้ก็มันก็ติมีนั่นค่ะเนาะห้ามก้นต่างจึงเมืองในนั่นค่ะห้ามก้นต่างจึงเมืองกว่าเกิดลูกตั้งเมืองเขาเจ้านั้นจึงไหนก็การลองตั้งเจ้าไหนก็มันก็ติมีลองตั้งอันเป็นเมืองหนังว่าก้นอันเป็นไหวแห่งการผู้หญิงต่างจึงเมืองนั่นอันยี่ไปวัดไหวความเหตุการณ์ work permit นั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเป็นกติมีเป็นคอหามในนั่นค่ะเนาะเหมือนดังว่าเมวานอันนั้นก็เหี้ยงการนั่นเนี่ยค่ะติมีรองตั้งปักปึงมันมีคอยอยมันเทียงหนึ่งอันนั่นค่ะเนาะว่าเป็นอําปันตั้งจับต้องในมือพ่องจึงนั้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก้อยกาว่าเป็นก็มีคอหลุดหลั่นลดย้อมคอหย่อนย่านปันนั่นค่ะนอกก็เหมือนดังว่าเพราะว่าแห่งการผู้หญิงนั่นเลยเตะปังมิงกบกูถูกเมียนจำหนังปักเปิงมามีจอมก้นเมืองดังสิงคโปร์ในนั่นค่ะนอกอํานั้นก็เป็นก้นเลยไหวคว่างอยู่ดังเมืองสิงคโปร์ต่อโจทาวอนนั่นค่ะนอกพี่น้องเขาก็เจ้าในเตะก็เปิ่นก็ปันเกิดอยู่เจ็มเจิงหนังไหนค่ะนะลองตั้งเจ้าในย้อนเปือว่าลองเมืองเปิ่นในมันมีตีลินตีหังตีอยู่ด้านเศร้าเปิ่นมันเกียบแน่นในนั่นค่ะนอกย่อก็มีลองปัญหาที่เจ้าหนังผู้ใหญ่คนหลวงเปิ่นจำวางไว้นั่นนะคะนอกสั่งเสื้อว่าเฮ็ดพิษปักเปิงในจอมหนังเปิงเมืองสิงคโปร์นะทอมลิลี่ก่อนนั่นเนี่ยก็นายจางก็เตะมิสุนเตะเลยจางแห่งการผู้หญิงนั่นแห่งการผู้หญิงนั่นเนี่ยก็เตะเลยอําไรไว้ความเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนเจิมจึงหนังในค่ะอันนี้มันเป็นปักปึงเหี้ยงการผู้หญิงอันมือเหตุการณ์ตั้งเมืองสิงคโปร์มันใจก็ใครหันว่าจึงในเสียก็ใครเอามาเฮ็ดจมหนังตั้งเมืองจึงไทยเทียงนั่นค่ะนอกด้วยการที่เป็นไร5อําเป็นไร5ภายเปิ้นตกลงได้ใจกันเป็นซึ่งหือเลยคอยยืนยันขอตกลงหลอกลิกกินแกนกันซึ่งหือยาวเนี่ยเปิ้นจองเคยมาละแทงกำหนึ่งตาเหลียวในก็อย่าไปตกเจอปุ่นตีเนี่ยแผ่วอาลาเนี่ยนั่นค่ะมันยังอ่ําไปเปลี่ยนมาเนี่ยนั่นค่ะคักตอนตาดีตกลงเลยยอมเป็นคอยืนยันมีเงาหักศักดิ์ศรีเจมเจในก็มันยังตึกติดใส่ข้าวยามอยู่กับนั้นพี่น้องเขาก็อย่าไปเนี่ยตกเจอเนี่ยแผ่วที่เปลี่ยนมาอ่ําเป็นมาอันว่านั่นก็มันก็ตื่นแต่มีคอย้อนย่านปันกันอยู่จังนั้นนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ย้อนฝากให้พี่น้องเขาไว้เจอลีลี่ในนั้นค่ะเยอะก็อยู่สร้างกินเศร้ากว่าเพราะว่าเขาขามีไว้วัดไว้ถูกแมนจอมหนังปักเปิงหมายมีเหตุการณ์จอมหนังอองตีหมายมีอองตีเนาะค่ะเลยกว่ายินย้อนไว้นายจางก็เป็นก็เหลียวกันนะคะอ่ำป่นเปลี่ยนนาการอันเป็นเหี้ยงการก้นไทยเจมเจอในซึ้งเขาก็อยู่เลยกว่าหลอดหลอดเลี้ยวเลี้ยวเลยอ่ำมีลองตั้งพิษอีสังในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู้ถึงปอแม่ปีปีน้องน้อง
เฮาเขา

กว่ากูกลเนนั่นค่ะออก็ในเฮาขามาตวยค่ะเกี่ยวกับไปลองนาการอันติเปิ้นอำปันแห่งการยันเมืองเฮ็ดไหนเนี่ยค่ะมันก็ติมีน้ำนะในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมีเป็นอยู่40นาการกำเหลียว40นาการอันว่านั้นตั้งนำตั้งลายเต็มลาเดียวเฮามาลาดเกี่ยวกับไปลองเอา10นาการค่อยกว่าอันติเปิ้นอำปันแห่งการยันเมืองนั่นมาเฮ็ดอันห้ามกำเร็วอ่ะอัมปันเฮ็ดสีอิดนั่นเลยค่ะเนาะมังอันเฮ็ดห้ามก็เปิ้นยังปันเฮ็ดอยู่ก้อยกะรู้เลยมีข้อตกลงเหล็กลิกกินเกียนมันแทงนายจ้างลูกจ้างค่ะท้องตีนาตีการงานเจิมเจือนั่น5จังไหนค่ะเนาะนั่นเดียวค่ะก้อมนั่นแหละสั่งเจ้าว่าเป่าไม้พี่น้องเขาเลยถ่อมในจึงอย่าลืมแชร์อย่าลืมถ่อมไว้ด้วยลีลีถ่อมเมียวก็ให้ป่องเจอลีลีก่อนเนี่ยค่ะอย่าไปถ่อมง่อมถ่อมปลายเจ้านายกำมะกูเลยป่องเจออันอัมถูกเมียนมันเนี่ยนั่นค่ะเนาะภายตั้งห้องการกระทรวงแรงงานภายในภายตั้งจุ่มแห่งการเฮาเขานั่นนาตีการงานอันเป็นของคนไทยนั่น40นาตีการงานอัมปันเฮ็ดกล้วยกามี10นาตีการงานไหนค่ะ10นาการอันติห้ามอัมปันแห่งการยันเมืองนั่นเฮ็ดสีอิดนั่นอัมเฮ็ดไล่ล่านั่นมีอีสังพองไหนค่ะ1การขับขี่เครื่องจักรเครื่องยนต์รถกาในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันไหนอัมปันเฮ็ดอัมปันหับเฮ็ดลูกจังไผขับรถขับกาค่ะเนาะ2การแก๊ดคนโหการลุบมุนต้าผองการแก๊ดคนโหการงอคนโหการเฮ็ดเมฆเครื่องหางลีคนโหอัมนั้นก็เสริมสวยอัมนั้นก็บิวตี้ซาลูนจําจะได้อัมปันเฮ็ดลาลาค่ะพี่น้องเขาบ่เป็นแห่งการยันเมืองค่ะนะเปิ้นอัมปันเฮ็ดนาการอันไหนนาการที่3ซ้ำจะเป็นนาการแคกไม้อันนั้นก็แกะสลักไม้ไหนนั่นค่ะอําปันเฮ็ดลาลาค่ะเที่ยงอันที่4ซ้ำจะเป็นงานขายทอดตลาดขายทอดตลาดอันว่านั่นในจะเป็นเหมือนหนังว่าเปิ้นมีรถกาไว้เป็น10ซาวกันเสไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เฮากับเมาซื้อเฮก็กับเผาซื้อไม้ตอนได้ก็ขายเที่ยงจําได้เป็นห้องการขายทอดตลาดจังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย่อก่อนาการที่5ซ้ำได้เป็นการซวยแสงซวยคำเฮ็ดคำการซวยแสงเดี๋ยวจะไหนค่ะจิมจะไหนอําปันเฮ็ดไหนนั่นค่ะอ้ออันที่6เป็นนาการต่อพาลุยมือค่ะการต่อหุกการต่อพาลุยมืออําปันเฮ็ดค่ะแทงอันนึงแทง7นาการที่7ซ้ำได้เป็นการอันต่อสื่อเนี่ยค่ะอํานั้นก็เฮ็ดลุยหวาย5จึกพาง5ไม่ไผ่5เนี่ยค่ะอันเฮ็ดเจ้าในก็อําปันเฮ็ดลาตนตาเฮียงการยันเมืองค่ะการที่8ซ้ําเนี่ยค่ะอันเฮ็ดเจสาลุยมือค่ะเฮ็ดเจสาลุยมืออําปันเฮ็ดค่ะเนาะเดี๋ยวก็นาการที่9ได้เป็นการนายจ้างการนายนาและเป็นอันนั้นก็เป็นตัวเตี้ยนขายเหมือนหนังว่าเป็นนายนาขายตีลิ้น5ขายประกัน5ขายนาตีการงานผายป้ายมักมีเป็นนายนาเฮ็ดการป้ายมักมีการกล้าต่างจึงเมืองโฮมกันจึงเจ้าในก็อ่ำปันเฮ็ดลาลาค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาอันในปีน้องเขาหลู่เลยฟังกันไว้จอมค่ะเนาะนาการที่13เตเป็นการเปิ้นแอลอ่อนเปิ้นแอลแหล่อันเป็นมักคุเทศอันนั้นก็เป็นไก่อ่อนแหล่อันไหนเตใกล้ๆหันพ่อแม่พี่น้องเจอคือไตเฮาค่ะในไหนค่ะเฮ็ดค่ะลองนาตีการงานอันอ่อนเปิ้นแอลแหล่นั่นในจึงมันผิดปักเปิงหมายมีย้อนเปิ้นว่าตอนตาเตไล่ก็จบสอบลีกเสตอบลีกเสไล่มาไว้อ่อนเปิ้นแหล่ไว้มักคุเทศไว้ไก่ในนี่มันเตะเลยสอบผ่านก่อนจ่องไกลมาเหตุการณ์ย้อนนั้นเลยสังเสวาตาเหลวในเขาขันลักเหตุมดบนเว้นเว้นกันขนาดมาค่ะอ่อนปีนองเขาเขาเอลเลกันนั้นกันในการนายกาขันเจนนั้นซึ่งในป้อเปื่อนกดเจ็ดกดทัดยาในจึงยาตามนักนักหนาหนาวกำเหลวย้อนไปว่าเขาขาอ่ำมีไหวมันขนาดอันไหนหลัวไรฟังกันไว้ซ้อมในนั่นค่ะมันก็ในเปิดหน้าเปิดตาเฮ็ดลงกว่ากลับมาปอญญามาซ้ำเดี๋ยวว่าหู้ก็ซ้ำหู้อยู่ปอญญามาซ้ำแต่อยากคานเจอเทียงนั่นค่ะนะเนาะแค่ฝากฟังไว้ปันกันซ้อมในนั่นค่ะให้ฟังอยู่ฟังกินกันซ้อมในนั่นค่ะสังเจอว่าเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีเจอไหนไหนซึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะสังเจอว่าเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีอันเจ้าในติเลยญาติตรวจตามตั้งพิษจอมหนังปักเปิงหมายมีนายจ้างอันติหับแห่งการยันเมืองมาเหตุการณ์รวยอําถูกเมียนจอมหนังปักเปิงหมายมีนายจ้างติญาติตรวจตามตั้งพิษเงินไม่ตามเงิน10,000ต่อถึง100,000บาทเงินไทย
ต่อเหตุการณ์อันหับเขามาเหตุการณ์หนึ่งก็ตอนแต่เหตุการณ์ยันเมืองติลักเขามาเหตุการณ์ในเมืองซึ่งไทยมีวัดไหวอีสังนั่นเตียตัวตามตั้งพิษสูงสุด100,000 บาทและเตียส่งปอกมือขึ้นต่างเฮินค่ะลองตั้งอันในหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะน้อพี่น้องเฮาเขาค่ะปืนอัมปันเฮาค่ะเฮ็ดนั่นนี่ก็เฮาค่ะก็หลู่เลยเงื้องเวนั่นค่ะเฮ็ดนาทีการงานอันมันถูกดีและเฮ็ดนั่นก้อยในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาปืนอัมปันเฮ็ดเหมือนหนังว่าขายหมักไม่วะอีลอดโทลงกับขายไอศครีมกับขายหับขายของตั้งขายตั้งนั่นวะจิมเจ้าในก็เปินก็อัมปันขายค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งเสื้อในยังมีเทียงนี่นั่นค่ะเทียงการอันหนึ่งกำหนังก็ติมีเนาะอันเป็นเพื่อนห้องยามค่ะไปยามนั่นค่ะเพื่อนก็ย่ำอัมปันเฮ็ดลูกก่อนกล้วยกับมังตีมาเพื่อนก็หย่อนยันปันกล้วยกับซึ่งหือกอลีค่ะพี่น้องเขาก็ถูกเหลือไว้ฟังเลยค่ะฟังอยู่ฟังกินกันตาย่ำพองตาเหลวในหนังหือพ่อตีรถพี่กูก็กูก้นนั่นนี่นั่นค่ะเนาะก็มาฝากตัวจู่ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะถอมจ้อมกันดีในถอมเย้ามีตังหันถึงเจิงหืออ่ำนั้นก็ใครอุ๊ดตรงตักจ้อมกันนี่ก็ตรงตักกันเขามาไล่ตียินจมขอบเจอใหญ่น้ำในนั่นค่ะกำมามือพองเข้าขาเปิดปันเพ่งความนั่นอีโมขาวนุ่นตีมาอ่านด้วยเกี่ยวกับเลยลองขอความแต่ลองตั้งอันปันตั้งหันถึงตรงตักกันเขามาตั้งหลายหลายตั้งตีมาอ่านแล้วก็มาตอบปันพี่น้องเขาว่าเจิงหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะถอมจ้อมกันดีในค่ะเนาะหรือเฮ่อหรือใจก่อนมาอุปโภคจำกันแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาข่าวค่ะมาถ่อมได้เพลงความหูในค่ะพี่น้องเฮาเขาเพลงความอันนี้เป็นปีใจเอเล็กห้องไหวค่ะนะหย่องเพอหย่องมันในค่ะว่ะอันนี้ที่เป็นซึ่งหือพองเตรียมในห้องใจเอเล็กในค่ะก้อยกาผู้ฟังความด้วยก็เสียงกลางสุดหมุนกว่าเยี่ยวค่ะเนาะอันนี้ก็มีไว้เพลงความอันให้เฮาค่ะเลยถ่อมจำกันค่ะหย่องเพอหย่องมันในค่ะ

อ๋อค่ะเพลงความใจเลยของว่าหยองเพอหยองมันเนี่ยนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงความเป็นเพลงความค่ะเนาะออกมาฝากตัวนจุถึงป้าแม่ปีๆเนาะขอให้ได้ยินชมค่ะอันนี้ก็เป็นแทงหนึ่งรองที่ปีเนาะเขามาฝากให้คาหามให้มาปืนเผาปันกวยกาก้นหายลงในเขาใกล้มาถ่อมข่าวจังหนังเฮาขาในขณะเขาดําตอมตุ้ยอีกก่อนค่ะเออย้อนนั้นแลซึ่งหือกอลีในค่ะลุยลังตั้งปุนพรอันมีไว้นั่นในค่ะเนาะคือเฮ็ดสังเสียอําว่านั่นค่ะเนาะตีลีตีให้อยู่ที่เฮาคาตีไลน์นี่ค่ะว่าบางปอกบางเลยมาตอนตัดเด็กให้เตรียมขอความได้เจออํานั้นก็ใครก็ใครรัดไหนอยู่อันก็มีนํานั้นว่าให้ไหนๆมันเจอลาลาก็ได้เตรียมกะว่าทั้งมันก่อนนี่พรตุ้มยวนมันอันติมีมานั่นนี่เฮาหลุเลยรับขําให้ไล่บ่อํารับขําไล่อํานั้นก็เพราะว่ามันติเป็นเพ่ใหญ่กว้างตาก้นตั้งนําตอนตัดเจอคือตอนตัดแห่งการเฮาค่ะอยู่เมืองไทยในจึงมันตินนําเตอมานี่หลุเลยฟังกันไว้เหมือนกันค่ะก้นเฮากูก็ติเลยมีร่มหยองติเลยมีเหมือนหนังว่าเจอลําโตซ่าให้ไหนอ้าโลใครหลามันหนาก็ติหลามันนี่กํารู้เห็นเจิมเจอหนังไหนเตรียมลงในสื่อโซเชียลมีเดียก็มาเปียดกันว่ะมันก็ทําไปว่ะเลยเหมือนในกลางในเจ้าในตีหลายตีหลายลงกับหันนะอันเอียงก็อันเฮา2ก็เปียดกันเนี่ยว่าแต่มื้อว่าก็ทําใจแล้วว่าเนี่ยว่าเปียดกันแต่มื้อว่าเนี่ยว่าเขาให้คบกันหิก็คบว่าเฮาได้ทําคบกันนั่นเนี่ยว่าป้อพี่น้องไต้เฮาเมืองเฮาเนี่ยมาถ่อมดองในป่องเจอฮะเนี่ยคามกะเย็นใครคู่กันนั้นกําคือใครคบกันก็คบแล้วเขาได้ก็ห่อมคบกันนะว่าเนี่ยว่าเออคบในป่องกับต้นต้อเห็นค่ะมันเป็นตัวซัดเกมจะฮะแม่งอ่ะมาอะไรเกมจะไหนเนาะคบกันเนี่ยมันก็ในลาดในเขาทำติดลาดล้อความไทยเห็นไหนกําไต้พองเห็นเนี่ยนั่นค่ะก็ถอดถอมเนี่ยเออเจอติ่งเก่าเออโน่ว่าเป็นวันเฮาเมืองเฮาไต้เขาขาดเตี้ยได้ก็ผมเลยมาอยู่เมืองไทยผมหูขอความเตี้ยได้ก็ติ่มปองใจก็รู้ในนี่นั่นเนาะมันก็ว่าเมื่อติเลือกมันนะเมื่อติเลือกเก่าเมื่อเลือกเก่าก็เมื่อมาแล้วทำมาในเที่ยงเนาะเลือกอันว่าในก็เลือกไต้ได้ก็เลือกไต้ได้ก็ปองว่าเปียดเอาเลือกไต้ในปองว่าเอาหลงใจเออความไทยเห็นบอกว่ามึงจะเลือกมึงอย่างก็มึงจะเลือกมึงแล้วมึงจะเลือกกูมึงจะเลือกกูทำมาในทำมาเลือกเลือกในทำเขาทำว่าความไทยในปองว่าสุดแต่เลือกเอาห้าวห้าในเพราะเลือกความไต้เพราะเป็นความไทยหรือเลยว่าเลือกต้องได้เลือกมันติมีปังงางจ้ะมาเพราะเป็นไต้ในเพราะว่าเลือกหลายๆนั่นในมันติเป็นว่าเมื่อเอาเขาสู้เอาเขาสู้เลือกเขาก็กลายเป็นเลือกความไทยนั่นมันก็มามึงบอกมาเลยมึงจะเธอจะเลิกมันหรือเลิกกูในน่ะเลิกกูใช่ไหมทำไมในน่ะเพราะว่าเลือกความไทยในบอกว่าเปียดกันค่ะพี่น้องเขาย้อนนั้นเลยพี่น้องเขาขอความเสียงเหมือนกันในมันเจอจอมกันมันติมีติพิติปึงติเฮติเกื้องตีเนื่องตีนางมันกว่าแทงเจิงไหนนั่นกันเนาะเออเนี่ยก็ได้ยินมาขอความอ่ะเมื่อใครสุขใครควบกันจึงคือว่าควบละเนี่ยว่าอร่อยเนาะป้องเสียงป้อมปันจีปันจังจอมกิ่วจอมหวานไว้ละเนาะยังก็เมื่อวานในมีผู้ใหญ่ก้นลงเขาแทงนะคะมีปางกินข้าวหอมหมูกันตีหนึ่งในค่ะเนาะใจใจเก่งคำก็น้องใจเขาขาดก็เดี๋ยวเรายินทอมอยู่คำว่าว่าอะไรก็เออตีหือแน่เนี่ยว่าเปิ้นที่เฮ็ดปังลูกยิ่งเจ้านายมีวันเกิดลูกยิ่งเจ้านายว่าเนี่ยว่าเพราะเป็นวันเฮาเมืองเฮาคำว่าเจ้านายจะปู่เขาจำเสนแนมที่เป็นอันเปิ้นเป็นห้องว่าเหือเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองไปได้ลงมาจำเสนมันเดี๋ยวมีให้ไหนนั่นขนาดวันเฮาเมืองเฮามันถึงมีเจ้านายจะปู่เจ้านายเนี่ยมันเดี๋ยวมีป้าเจ้านั่นพระอย่างลงมาจำเสนนั่นเนาะมันเดี๋ยวเป็นเจ้านั้นนั่นน่ะก็แม่เออเจ้านายเนี่ยมันติเป็นหื้อไว้พี่ๆให้ยอมติซื่อๆบันก็ทํามาฮู้ว่าพี่ให้ยอมเนี่ยว่าเดี๋ยวว่าซื้อน้ําหอมปันเนี่ยก็ซ้ําฮู้ว่าเพิ่นได้ส่งเกียกน้ําหอมอายซึ่งหื้อเนี่ยว่าก็ไม่ได้ก็ทางกองขึ้นว่านี่ว่าอันมันอย่าเปี้ยใส่ซ้องเอาล่ะเนี่ยเอาเงินใส่ซ้องเอาเนี่ยว่าหี่แล้วเอาเงินมันก็ว่าเออมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ไหลใครจําเรือน2เรือนเนาะเออในเงินในท้องก็บางๆก็ให้ทําว่าเจ๊ก็เอาเงินใส่ในซ้องให้ปันว่าก็ติหือได้นี่นั่นว่าเนาะคันเจอไว้อยู่เออนี่นั่นว่ามันอย่าเปี้ยนี่ว่าเอาเงินใส่ซ้องเอาเออนี่ว่าอะโลเนี่ยเงินในท้องกุนก็บ่มังเทียบเยียบทําเจ๊ก็เอาเงินใส่ท่อใส่ซ้องได้ก็ไข่หนาไว้เออซ้องปิดของเมืองแดงที่ใหญ่มอกตานหือเนาะนี่ค่ะว่าลองตั้งอันนี้ก็เป็นเที่ยงว่าเลยลองตั้งก้นหวานเฮาเมืองเฮาให้มาอยู่เซาถังก้นทางไหนจะอยู่ค่ะว่าก้นเฮาอยู่จําเขก็ได้ลัดล้อแขอยู่จำมันก็ได้ลัดล้อมันอยู่จำไทยก็ได้ลัดล้อไทยซึ่งนั้นก็เพราะว่าเขากึ่งกลางมางบงี่กันมาทบกันเฮ็ดให้มันก็ได้เป็นรองตีขอความเฮาอันเฮาลัดอยู่นั่นจ้องมันแม่นอยู่หื้อเนี่ยเป็นขอไปวนอันนึงนั่นค่ะล่ะเนาะยกก่อนนั้นมันอันซึ่งหลังนั้นก็เป็นรองเทียงอันนึงว่าอโลเนี่ยเออต่างก็รู้ได้แสงเอิ่มตั้นเอาโคของมาเอาเงินใส่ซ่วงเอาเนาะเนี่ยมันใจก็ไปว่าเอาไปตวยก่อนที่ใส่เงินในหลายซ่วงไอ้ซ่วงบอกใหญ่ตันเฮือเอ้นี่นั่นขนาดเนาะเออนั่นค่ะใส่ซ่วงอันว่าเงินใส่ซ่วงซ่วงไหนนั่นก็ซ้ําเป็นถุงลิกถุงลิก
ทงลิกนั่นค่ะนะทงใส่ลิกใส่เงินจำเจอในนั่นค่ะเนาะเป็นซึ่งนั้นมันก็ได้มีอันปอดอันยาวทางลูกก่อนนู้นเนาะอันในทางค่ะเยอะก็ขึ้นมีพี่ไอ้ค่ะทางก้องขึ้นมาในว่าเมื่อว่าในกระทุบเงินตีเยเงินเนี่ยค่ะว่ากระทุบเงินตีเยเงินเสสัมว่าเผื่อว่าเงินทำน้ำนั่นน่ะเนาะขอใส่ถุงให้หน่อยครับเนี่ยเบิร์นทำว่าเปิ่นมีใส่ถุงเนี่ยค่ะว่าถุงในมีแจกตีเยเงินในเนี่ยถุงเมืองไทยนะเดี๋ยวใครปองว่าถุงต่างมิวอันนั้นก็เป็นคอนดอมเจ้าไหนนั่นขนาดเนาะขอถุงหน่อยในนั่นเพราะว่ามีแจกถุงตีในเนี่ยค่ะว่ามีแจกถุงตีในเนี่ยเพราะมันจึงว่าถุงยางอนามัยนั่นขนาดเนาะมีแจกคอนดอมตีในดูเลยกว่าที่อนามัยเนี่ยค่ะว่าอันนั้นก็กระซื้อที่เสียงนั่นเนาะค่ะว่าต้องรู้เลยว่าขอเงินขอซองหน่อยใส่เงินหน่อยมันจะเป็นเจ้าไหนแทงขอความมันในก็เจ้าเหมือนกันนั่นขนาดใจพิตีพิตางงกวางไว้หนังเก่าในค่ะนะอันนี้ก็ออกมาลัดนี้ว่าอันเฮาฮาอันเฮาฮาปีน้องลัดอยู่นั่นจ่องมันเจอที่หืออ่ะอันปีโมขาวนุ่นลัดมันในเมียนเตี่ยวนะเออเจ้าไหนนั่นขนาดเนาะเฮาซ้ำถูกเลยแกลิเจ้าหือลาพระสมติเลยรัดกันเจ้าหือลาในนั่นขนาดเนาะนี่ก็เปลี่ยนลองขอความถอยความอันเอาขาเจ้ากูวันหมังปอกมาไหนเขาลืมแปดเขาลืมแปดหนึ่งซองสองซองในปีน้องเขาลังคือขายอยู่นั่นเนี่ยค่ะว่าใจค่ะอันเขาว่าเงินใส่ซองในปองว่าเอาเงินในใส่ถุงลีแค่ไหนฮะเฮก็ยืนปันซองปีน้องลังคือคำว่าเอามือนั่นคาคำใดกว่านั่นตัวทบเหมือนกันค่ะรัดลึงคือซองในนี่ก็อันนี้ก็คือขาก้มอันนี้ก็คือขาจิตอันนี้ก็คือขาปอดที่ขี่อย่างก็ลดก้าวเบียนเมื่อลงตีตรงกี้ในตีเสียงก็ซองเลยว่าก็ซองมีหือแน่เนี่ยนะนั่นก็จะเป็น 10,000 นั่นน่ะเนาะ1ซองอ่ะนะลูกที่ต้องมาหือก่อมหัวเนาะคู่เสียต้องน่ะต้องติ้งต้านอีหยังหัวขอกติรัฐมาซะนั้นขอความตีนึงแลตีนึงได้ก็เหมือนกันแปลกเปิงกันไว้อีดอีในนั่นค่ะก้อยกะเฮากะก็รู้เลยฮู้ว่าอ้อความตีในเจ้าตนดาปุ่นจึงหือตีในซ่ําเจ้าจึงหือในนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เฮาอ่ําตับหลู่หม้อกันเนาะค่ะว่าข้อความอันนี้มันถูกมันใจข้อความอันนี้มันอ่ําใจอันว่านั่นก็ก้อยกะเฮาขุกเลยมนเมจึงหือเลยเจ้าให้มันถูกลองจอมมันจึงหือในนั่นค่ะสัญญาอันวางค่ะอยู่สัญญาในว่าจะได้ลองสัญญาในอ่ำใจแห้งฟงขนาดมันก็ว่าเขาทั่วไม่ก่อมไล่สัญญาเมื่อมลิโยสัญญาอ่ำใจค่ะสัญญาอันว่าในมันเป็นลองกินเกี่ยนกันลองมันกึมลองตกลงลายมือเห็นลองเข้าเหมือนกันเหมือนที่ว่าเขาสัญญาจำสูนะว่าเขาดีทักสูกับเราจุง่ายง่ายจังไหนเลยเขาเลยมีลองมากมายกันไว้ตีนันตีไหนให้ไหนนั่นน่ะสัญญาความไทยเนาะเพราะว่ายงเนียงลองอินเทอร์เน็ตลองการกับสืบเนี่ยเปิ้นห้องว่าสัญญาณความไทยเนี่ยนะเปิ้นห้องว่าสัญญาณก็นั้นพี่น้องเขาเรียกว่าซูมีสัญญาณอยู่ย่าเนี่ยหย่อนๆย่านๆ นั่นพี่น้องเขาอันนั้นอําเจอสัญญาค่ะนะสัญญาในหันรัดนําหนักพี่น้องผู้กัดแขนโรงเรียนเขากำนำหนักก็ว่านะสัญญาเธอมีก้าเนี่ยว่ามีสัญญาค่ะสัญญาณค่ะก็นั้นเจอเธอถูกเมียนจอมเนี่ยนั่นค่ะมีตั้งนําตั้งหลายข้อความตีเขาขาเจอพิษนั่นเด็กใกล้ๆมาตัวแต่แค่นี้ปันพี่น้องเขาอยู่ในนั้นค่ะเมื่อในรัดกว่ารัดมาข้าวยำจำมดจำเซิงเนี่ยค่ะมีพี่น้องเขาถามมาว่าเอานาการสิบนาการอันเปิ่นปันแห้งการเย็นเมืองเฮ็ดนั้นซ้ำนาการอีสังลาตีอันคอมันเกี่ยนค่ะออสัญญาจะเยาะค่ะเมื่อไกลรัดกว่าเยาะค่ะน้องเลยคอมันเกี่ยนเนาะคอมันเกี่ยนขอความมันเกี่ยนขอความรัดนี้กันลองมากมายดีกันไว้เนาะมาด้วยนาการอีหังล่ะตีแห้งการเย็นเมืองทำเฮ็ดไรนั่นเนี่ยค่ะมีอยู่ค่ะอันแห่งการยันเมืองอันลูกมาดังเมืองโฮมตูเมียนมาเมืองลาวเลยเมืองกัมพูชามาเหตุการณ์นั่นเหตุการณ์ไรอีสังพองหล่าเป็นการหับใจในเฮือนเย่ห้องว่างานรับใช้ในบ้านเนาะการกรรมกรเมืองหนังการเหตุการณ์ห้องงานเนี่ยค่ะห้องงานห้องจากหลงนั่นเนี่ยค่ะการเหตุการณ์ในห้องเก็บของสินค้าโกดังสินค้ากูตองค่ะการก่อสร้างค่ะการก่ออุดการจ้างไม้ค่ะเหตุภายไม้ค่ะเนาะเยอะกองผ่ายการให้การศูนย์และการเร่งตัวซัดค่ะการเร่งตัวซัดในตีเบิ้นเร่งตัวซัดยกก็รู้ล้อมได้ถึงลองตัวซัดนั่นซึ่งไหนคะเนาะยกก็การตำงาค่ะเฮ็ดไรตะสินั่นขนาดเนาะอันนี้ก็เอามาฝากตัวถึงพี่น้องของง่ายๆค่ะเหตุการณ์รายการทับเจอในเฮือนเยการก่อสร้างการกรรมกรการก่อสร้างเกษตรกรรมและปศุสัตว์งานประมงเฮ็ดไรคะนายด้วยค่ะกบนั้นพี่น้องเขามังก็อันเปิ้นหย่อนย่านปั่นแลหน้าการมังอันเปิ้นห้ามเสียตาเปิ้นก็ยังตึกปั่นเฮ็ดอะไรอยู่ก็มีเหมือนกันเมื่อในก้วยกาข้าวยาหมดเสียงเหี่ยวเตผัดยานพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเหี่ยวค่ะ
สุกสักเนี่ยเนี่ยค่ะปลัดเครือการเครื่องงานลองขอความตลาดตั้งจ่าเจียมเจอในบางปอกบางไหลมาในเท่าค่ะลืมมันก่อนเมื่อไก่ก็หย่องพยองมันเนี่ยก็ไม่ก็ผัดยันเมื่อดังเพียงความโหเจอวุ่นวายอยู่หนึ่งค่ะเนาะแต่เหลือในโหเจอหมู่ค่ะโน่นในวุ่นวายค่ะนะวุ่นวายกับสังหรับวุ่นวายกับข้าวยามมัวเราค่ะนี่จงขึ้นทบกันค่ะเหมือนสงค่า

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับข่าวมาแล้วครับขอบคุณผู้ฟังขอบคุณดร.ต้อมนะฮะอย่าลืมนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติชาวอภัยภูเบศแฟนคลับสุขภาพดีวิถีไทยต้องเจอกันนะถ้ามีเวลานะครับข่าวมาครับไปฟังข่าวนะฮะสวัสดีครับ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
7: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
8: นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ปี2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้ง5ด้านครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบ ริการสุขภาพการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสังคมรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: ทีมชาติกาน่าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.โดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนกาน่าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนกาน่าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาน่าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริมภัทรสอนการรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเริ่มได้เพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศด้านคำร้องทำนองโดยคุณนาถถาวรบุตรคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครุนาถนะคะคุณวรนุชอารีขับร้องนำหมู่ค่ะต่อได้เพลงโชคมนุษย์โดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ที่จบไปนั่นคือเพลงโชคมนุษย์จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการค่ะคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อได้เพลงค่อนข้างเก่าสักหน่อยอนงพิมานผลงานของวัฒนาบุญเกียรติกับวงดุริยะโยธินและพุ่มพฤกไพรวันคุณยุพาอุทยานนท์ขับร้องกับวงตองเง็กชวนนะคะทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันค่ะเป็นแผ่นตรากระต่าย

ามีดีใจที่ได้พบเห็นแต่เด็กประวาไว้หวานว่าพี่ตัวที่ลาหนวนผู้พาเจ้าอยู่วันเหมือนชวนที่หายสนอง

สองเพลงที่จบเป็นนั้นอนงพิมานและพุ่มพฤกษ์ไพรวันเป็นแผ่นปลากระต่ายนะคะต่อได้เสียงคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะขับร้องเพลงมาลีโรยเอาไว้เมื่อปี2498เป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยคุณนันทาปีตะนิรภรินทร์เพลงเมินสวาดผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสอเกศสิริคุณชาญเย็นแขจะต่อได้เพลงกนิกาเทวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

จบไป3เพลงแล้วค่ะมารีโรยเมินสวัสดิ์แล้วก็กันนิกาเทวีท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสง่าอรัมพีและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งโดยมีสิ่งจูงใจก็คือม้าที่กำลังแข่งอยู่ในสนามม้าชื่อแก้วกัญญาแต่ทั้งสองท่านนำมาแต่งเป็นการชมหญิงงามได้อย่างไพเราะทีเดียวในชื่อแก้วกัญญามอบให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเราจะฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ค่ะต่อได้แก้วตากลอยใจโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของเปาวรานนท์และคุณเกษมมิลินทจินดาเพลงที่3แก้วลืมคอนผู้ขับร้องไว้เดิมคือคุณนิตยาดิษรานนท์นะคะคืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะวงวายุบุตรฟัง3เพลงในช่วงนี้เลยนะคะ

ายใดหญิงใดไม่เที่ยวนางฟ้าใดที่ก็ไม่แลเลียว

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วที่เราฟังกันจบไปคราวนี้จะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยบ้างค่ะเพลงขวัญใจพี่เป็นเพลงที่ร้อยแก้วรักไทยแต่งนะคะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกุลสตรีสุนทยาณาเวียงการศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์และเปลวชีวิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือเปลวเทียนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยขวัญใจพี่

สามเพลงที่จบไปนั้นขวัญใจพี่กุลสตรีและเปลวชีวิตหรือเปลวเทียนคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงหลงเงาให้เราฟังต่อไปนี้ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าผลงานของววัชยาเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: ตูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
1: น
2: ฮะ
1: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ซ
3: ึ่
4: งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอสิทธิบัตรไปจำบัตรยังในไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนก็ไปดูชุมวใจคอมมอหรือเสื้อใจคอมมออย่าลืมเสื้อใจคอมมอประกันสังคมเสื้อใจคอมมอข้าราชการเสื้อใจคอมมอพนักงานส่วนท้องถิ่นเสื้อใจคอมมอรัฐวิสาหกิจเสื้อใจคอมมอองค์การมหาชนเช่นเสื้อใจคอมมอข้าราชการการเมืองจมวใจเนื้อหอเศรษฐีบัตรทองหล่อเศรษฐีบัตรไปจำบัตรก็มุ่งใช้ต่อเขาเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมุ่งหนูเขาสปสช.1330แล้วกูต่อเทีย
5: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

nhớ sông y trọng nẹ chữ cử tiên nín chàng suốt lâu chua nú văn phút nú tỉ nên gậu bao lu chào hình đô xong ó chén chữ bùa chào chào chua nú nua giang chua lu dị lì xa cạo tù cha cử càng nú nua dò nang bì kì giang chua lu dị lì xa cạo y tù cha cử càng bì kì dò nền xong nua dò nên xong đợt nua cú dò chua xình vang dòng xa cho càng chọn tù sủ tông chua hà lù mong đã lưu sến chân mại tuần chứ y chồng nạ chứ cứ tin những chàng suốt lâu mà uốn đế nua nội chè cú tao cho a li tho y sang lưu cha cứ mua lùm bê hà ta chứ yò y lệnh tu cú mua cho lưu trò cho bê suốt lâu tao lưu công kế lò rể ua kê tăng lâu mà uốn đế nua nội chè cú thọ bê chó nạ chứ cứ tin những chàng phong dư suốt lâu cứ mê ngang lưu sai hà lù nông nhó chuôn đầu page Facebook hay nhó cho hữu TikTok mà thỏ mê suốt lơ bán chùa gật lấy gật chè y lên y chè bú chùa page xó vô thò Chiang Mai AM y chanh bào bùa xàng chào chào kilohertz mà ua trong đầu cho mê cho chùa lên cho tù cử luôn rù cú nhó ua phong dư ua kê lù à bán chùa trong ràng đù sù tông chùa hà lù mong đạt lù xếng Chiang Mai mà cú vọng ha chè xa hà ta tăng kì nua mê suốt lơ yôn rù cú nhó ua phong dự ua kê thậu bi mừng chú chua thậu sao mà chú anh chứ nua nữ chè cú dỗ mối chó xú xử cho lù thẳng chua bê suốt lâu tàu bao mà chán xú xử thân đê cư cú dỗ cho lù thẳng chua bê suốt lâu tàu bao nữ chè cú dỗ hạ chôn đầu chó nụ chứ gà xuồng càn khăn bố tàu xa lục giọt kế càng lông thà biên đầu chó bạch xa vật đi càng hẹn rát cú dỗ xông ó chánh chứ bùa trào chậu chua à cho lù ถังคาจัวเป้สดเลยเตาเป้าหาตาจ้อยอดตัวเลขคือลงทะเบียนเตาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐม่วมเบาดีจังฮอมาเจ้าเล่ร่างนัวหนูเจกู้เตามัวจ้อหนูจื้อกระทรวงการคลังปกู้เตาถั่วเตาฮาเลนัวหาตาเจ้าเล่จื้อรอนุติเปล่ารู้เจ้าลินดูคือต่างหลัวเมืองจูนุติแน่งเก้าอี้รู้เจ้าลินดูคือต่างหลัวนัวหนูเจ็บมั่วจ้อตัวแน่งคือลงทะเบียนจะหายจ้อกู้จ้อช้าอ๋อลงทะเบียนจนเดาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมามั่วยอตั้งชอตื้อสื่อหนอยอเก่าจั่วจุดอีเปล่าล้านเล่งมากูมัวรายละเอียดเจ้าเลยหนูหอมัวไฟอัวจ้อคือยอจ้อกู้คือมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้อกู้คือลงทะเบียนยืนยันเลฟเฟ่งจ้อมีเลสิทธิ์หนูหอมากูมัวยอเก่าอ้อล้านเก่าอ้อล้านชังแสนเต่าเล่งมามัวสั่งอัวเปอร์เซ็นต์เต่าจ้อคือยอจ้อกู้หนูเจมัวยอจั่วเจ้าเจ้าจุดเปล่าเปอร์เซ็นต์เนาะตังชอนเดอจ๊อกกู้คือมั่วจ๊อกกู้หนูเจมั่วตังชอยอกเก่าไปจุดอีหยีล้านเล่งต่อสมาหรือช้าหนูคือโปเจียจัวยืนยันยูเลสิตหนูเจมั่วยอเก่าอ้อล้านจุดชางสุนล้านเล่งเนาะมากูหาจังจงเกอเลยฮะย้อจวนเดอจั่วเจ้าเจ้าจุดเปล่าเปอร์เซ็นต์หนูหัวจ๊อคือยอจ๊อช้าคือฮาตาจื้อมั่วจ๊อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูมาจ๊อหนูจื้อป้อฮาตาจ๊อคือม่วมเบงย้อจู่หูฐานข้อมูลกระทรวงกระทรวงมหาดไทยหนูเจ็บมั่วคือจ๊อหนูจื้อกระทรวงพัฒนาสังคมและสุพมป้อสังมงจัวกระทรวงการคลังมามั่วคือเย็งเล่นเต่าอีหลานเต่าเล่งเหาะฮะหาเจ๊งมั่วจ๊อคือยอปังเปิดกลุ่มเปราะบางคือย้อจัวนอกฐานข้อมูลฮะคือชั่วมั่วเบงย้อจู่หูจะข้อมูลคือพมปุ้มมั่วหนูหอหมายกุ้มมั่วคือยังเลนเต่าย่อจื้อจุดเปล่าล้านเต่าเล่งฮะหนูหอมาตั้งชอตู้ชื่อชาเลอัวย่อเก่าจั่วจุดอีเปล่าล้านเล่งมาจ้อหนูจื้อปกุฮาตาจ้อคือลงทะเบียนมึงหนัวยัวเต่าฮะชื่อเต่ามากูหาเจงยัวเต่าต่อจ้อหนูจื้อปัวชวนจั่วตรวจสอบคุณสมบัติอีหรือฮะหนูชื่อฮาตาเมลงทะเบียนมองเอเมยัวเต่าชื่อชัวเล่งหอต่อชื่อจ้อหนูจื้อปัวหาเจงยัวเต่าชวนจั่วตรวจสอบคุณสมบัติฮะมาตั้งชื่อหนัวหนูเจ
จาะข้อมูลอยู่ตื้อมองจวนเดาจ้าหนูซื้อกระทรวงการคลังปลอฮอย่อจวกใกล้คือปัวสั่งสื่อตั้งต่อชนจวดตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าเลเงื่อนไขคือปัวตองหาเจเกียมาหาซุนเดาหรือนัวจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาหรือนัวปกู้ยกเว้นจวนเดาจ้อคือหนักซื้อเราซื้อเตมีตุ้มีย่อคือมวยจอมเปคือปัวจมลดหย่อนภาษีหนอมาคอนัวนุเจจอนหนูซื้อปัวยกเว้นตัวชงหนัวมากู้เล่งถือคือหาตามีตุ้มีย่อจอมไม่เล่นเบมูลดหย่อนภาษีนุเจจอนัวกู้เฉ่งเตาห้าหนัวย่อจวนเดาเงื่อนไขคือจอนหนูซื้อปัวเตาซื้อชั้นล่างเหล่ามากู้เตาต้วนถั่วเตาดีหนัวมาเตลิงกู้หาตาเอลงทะเบียนตังเหล่าเอเจงยศตรวจสอบห้าเอยศเตาเถ่าตื้อนมาจอหนูจื้อปอกูหาเลยหนัวเนอฮะตาเนาะจนตูหนัวเมืองเนื้อเจ๊ปัวตรวจสอบคุณสมบัติเจ๊ปัวอยู่เต่าตัวประกาศช่างเต่าจัวเมสุดเลอร์เต่าเป้าหาตาเมตรวจสอบไม่เลคุณสมบัติเอผ่านแล้วชุดชุดผ่านโลนเจย้อนนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูตอนเดนหัวนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูมาโยฮาตาปัวเต่าตัวช่างเต่าโลเอก็ตรวจสอบเอโอ้ก็เยออิทูคือผ่านโลก็เต่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื้อเจ๊ปัวอยู่เคสจัวจุดรอนุติเก่าช่างรู้ช่างลินดูเหรอมึงจุนยัวนุติเก่าอ้อรู้อีลินดูนุเจเม่ยศสู่เตายืนยันปุยยศเคสโจเม่ยืนยันตัวตนเจเม่ยศสู่เตายืนยันตัวตนยาตาเม่เตาเหล่าหนอนุติเก่าช่างเอเม่เป้าหาตาเม่เตานุเจเม่ยศสู่เตายืนยันตัวตนมาจ่อคือหาตาเตาโลเตาตาตาโลนุเจจ่อหนุ่มจื้อปุ่หาตาลู่ยี่ลินดูมองเหรอเจเม่กู้อยู่เตาใจเก๋ปังจวนเตาจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเม่กูอย่าเตาอีเช้งจอกูอย่าจอดช้าคือไม่ลงทะเบียนไม่เตาเลยโลนุเจไม่กูอย่าเตาอีเช้งเจอเลยคือลูกโครงการคือไทยช่วยไทยคือจอดหนูซื้อรัฐบาลปั้วสังสื่อปั้วปังจวดส่วนรู้ใจต่างชนว่าคืออย่าเตายอรู้ลีหนัวคืออย่ารู้เจ้าลินดูช่างลินดูยี่ลินดูจวดลินดูตัวสมาจอกูไม่ย่อจอดกูคือไม่ยืนยันตัวตนเราซื้อไม่ซื้อเตายืนยันตัวตนฮะไม่ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ซื้อเตาเลยโลนุเจรู้หยีลินดูฮะจวดรู้หยีลินดูรู้จวดลินดูนุจะเอารู้ลินต่อกลางหนูนุจะไม่อยู่ซื้อเตาหรอจะคืออีเช่งเต๋อไม่อยู่ซื้อเตาเหล่าเมย์เจ้าม้อจ่าเต๋อเต๋อจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอหวยจ่อคือหาตาเยอะจ่อช้าเราซื้อจ่อกู้คือเม่ม้อเฟ่งคือเม่เตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุจะไม่กูเจ๋งอยู่เตาย่อรู้หยีลินดูจวดลินดูฮะต่อสมัยจ่อกู้จ่อกู้คือเม่ยืนเม่เจ้ายืนยันตัวตนฮะเม่คุณสมบัติซื้อผ่านโลนุเจลูลีตอนเต้เนาะลูช่างลินดูกูเจ๋งเตาเหรอจะกูอยากอีเช่งเด้อเจ๋งเตาแต่สมัยย้อนลูหยีลินดูมองเจยศเตาเหล่าเนาะมาจ้อหนูซื้อปอกกูเจ๋งฮันซื้อฮะตามั่วเก๋กังยื่นอุทธรณ์ฮะเตลิงคือปัวเต่าตัวช่างเต่าจะหนูซื้อปัวเต่าตัวช่างเต่าเอเมตรวจสอบไม่เลยคุณสมบัติชื่อพานโลจนุติเก่าช่างเหรอเจไม่มั่วเป็นสื่อยื่นอุทธรณ์เต่าเนอะไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่สังหตะเอ๊กูเลยคุณสมบัติกูผ่านเลยอุจังฮอดซื้อเต่าเนอะเจยื่นอุทธรณ์จักรังเจลูอันเต่าเต่าเจลูจัวจอหนูซื้อปัวอีหรือฮะมาปัวยมั่วลุชเหอจัวยื่นอุทธรณ์ย้อนนุติเก่าช่างจูนุติไปเจ้าอีลุช่างลินดูเหรอเคสวยยื่นอุทธรณ์จะไม่ยื่นอุทธรณ์จ้าหนูจะปวดร้อกังพิจารณาอีหรือฮะโยคะตาก็เต้าโลนุเจนุติเก่าเปล่าลุจั่วลินดูจ้าหนูจะปวดโยเต๋อตัวช่างเต๋อหาจูผลการพิจารณาเกี่ยงกังยื่นอุทธรณ์หาตาก็เต้าละชื่อก็ชื่อเต้าเลยจังเหรอโยคะตาก็เต้านุเจปวดโยเคสวยนุติเก่าเปล่าลุจั่วลินดูมึงจูนุติเก่าอ้อลุอีลินดูเด็กก็โยจูเต้ายืนยันตัวตนเหาะจวนเดาจอตัวหนึ่งคือหาตายื่นอุทธรณ์เอผ่านมาอยู่ว่าปีซื้อจะเทิงได้ลอยย้อนนุติอีรู้เก่าลินดูเมืองหนอมาช่องทางเก๋กังคือหาตายื่นอุทธรณ์นุเจช่องอีอย่างเก่าเถ่าคือไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนดังเหาะมั่วเป็นสื่อเถ่าคือหาตาซื้อผ่านเอยื่นอุทธรณ์นุเจกังมงยื่นเต้าจวนเดาเว็บไซต์คือย่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ย่อจวนเดาแอปพลิเคชันเป๋าตังทางร้านฮะจนเดาจื้อรู้ธนาคารเนาะกือเมเตาลงทะเบียนเดากือมั่วธนาคารกือยอธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารธ
ทอสฮะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมากูมัวเป็นสื่อจ้อกังยื่นอุทธรณ์เตาอ๋อเจกูหอมมัวเจ้าลู่ทางอีหรือเลยนัวจัวเป๊ยจ้อน่ะจึกตีนิ่งจางสุดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอ็มมี่อยู่เตาต่อนู้ตีเกาช่างรู้ช่างลินดูจวนซื้อต่อเดย์ยองหาตาเป้าเมงแจ้งโลนูเจกูจื้อเตานูเจมักเลยยื่นอุทธรณ์เนาะเอกูเจ้าลู่ทางเลยนัวจัวเป๊ยสุดเล่าเตาเป้าเลยนัวจวนซื้อนัวนูเจกูหอยอยู่จอกังลู่จออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป๊สุดเล่าลูกงเก๋หล่อเจอัวเก๋อีปลากูมาจอกังลู่มัวหรืออย่างจอลู่ทางจัวเป๊สุดเล่าเตาเป้าจวนซื้อหอกูจออีช่างซัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบฮาตาซื้อลู่มอเป๊มองมากูมัวช่างหนัวจอลู่จอจัวเป๊เตาน่อง

มาจวนเจอหนัวหนูเจกูยัวรอกังลุมัวอีช่างลูเป้าจะลูถังจัวเปสดเลือกเตาเป้าอ๋อมาช่างลูเป้ากือกูยัวจะลูถังนัวหนูเจนยออีช่างลูเป้ากือถังหาจูนเดาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาลชยอจื้อวันจื้อไทยตุนใส่ลูอาตูกือนือเตาจอเปสดเลือกเจอ๋อมากูยัวมัวจะลูถังเต็งอย่างกือเปจื้อเจ๋งเป้าตัวจะลูถังจัวเปสุดเราตาเป้าหาจูนเดาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาร่างหัวหนูเจยออีร่างกุญย้อจวนเดาจ้อหนูจื้อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกุเตาเต่าต้วนทัวเต่ามัวอีนืออาอีไก่กลัวคือยอดเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื้อเลยอีไก่กลัวมัวจะลุนถั่วเต่าจัวเปเสียงสัวเคยเต่าปู่เต่าเป้าวิโยหตาเก่งอย่างเปยปู่เต่าหตาจ้อต้นเองคือยอว่างซื้อโลน้องว่างโลมาลู่หลัวเขาหรือคือโป้อัวเต่าเต่าโป้ยอดจัวเต่าขอเชิญคือหตาหวังเม่งโลยอดจัวเต่าขอเชิญคือหตาจือยอหตาคือเห็นจอดสอนใหญ่เห็นต่อสมาจ้อหนูจื้อกรมอุทยานแห่งชาติปัวมัวเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนูอีไก่กลัวหอคือปู่เต่าหาตาหนูมองอัวเขาหรือจัวขอเชิญคือเล็กเก๋หวังเม่งโลฮะรู้แจ้งเต่านางลูลูหนอนางลูลูเล็กๆอยู่จู่เต่าเต่าเก๋ต่อชื่อมาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานูจืนชัยคอนเต่าหอหาตานูอยู่จู่เจ้าอันตู้นางโลฮะอยู่เต่ามึงจนเดี๋ยวเต้ขอเชิญคือฮาตาคือแห้งเราชื่อลูอังกอลี่เล่นเดามาไกลกล้วนหัวหนูทัวเต่าจัวต้นหนึ่งสัวเราเต่าปู่ฮาตาหนูยออีไกลกล้วนคือปู่นัวนัวเกินเก่าเลยท่องกับกูหาซื้อทั้งเด้เต้นน้องวังจอซื้อวันซื้อไทโลนูเจฝิ่นเดาเต้เถ่าเจโป้มัวเขาหรือเจโป้ยมมึงจัวเต้ขอเชิญคือจอต้นหนึ่งคือข้าราชการอู้นัวหนูจื้อโป้ยมบ้างขอเชิญซื้อสอง

ันเตจันจือข้างเฮาคือฮัตตาอัวปูจัวจ๋อเปเสียงสัวกลอยหนัวนิยอลูไทโปฮูฮัตตาเปยอสุเตาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเฮามาปัวคือคือเกินเก่าเลยอีตุนน้องว่างอีตุจือวันจือไทหนาวันจือไทโนมาชื่อเตาคือย้อนย่อสำใบก็ลูช่องได้คือเปเอมอยู่ชื่ออัวลอเตาอยู่ปูกูเตาอยู่อัวอยู่เลยเฮาหรือซื้อเจอยู่ย่อเล่นเตาซื้อต่อชื่อมาเบื้องหลังมาปัวคือคือเกินเก่าเลยอ๋อปัวหน้านุชาคือมึงอัวเฮาหรือจัวเปเสียงสุดเราอยู่จือเตามึงแซ่ขออู้ขอนัวอาจเราเต้งเหม่งขออู้ขอนัววางแผนฮะตาอยู่อัวเลยจ้างจวนหนูจอเปเสียงนอกกันย่อช่องโลจืออันจูเตเต้งเหม่งโลมาหนูย่อเก๋กังคืออู้เฮาหรือคือเฮงปูจัวจอเปเสียงสุดเราอ๋อมาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนูย่ออีตุนชัยเนื้อตุนชัยลุ้นเต๋อจือวันจือไทยต่อสมานหนูกูเตาใจลู่ลู่เฮาหรือคือฮะตาอยู่จือต้องเฮงมองใช้ชัวเปเสียงโลอู้เฮาหรือจัวเปเสียงมาหนูเก่งตอนเท้าจังอย่างเฮงหนอมาอวดจัวสดเหล่าคู่คู่เล่งคือนุ่ยเตาจอสดเหล่าเจเหล่าจัวรู้น้องยิ่งคือหาตาเจ้าเห็นเลยฮะนุ่ยอีเล่งคือมั่วเป็นสื่อเกินเก่าเลยมาเขาสื่อเกินเก่าคือนุ่ยเตาจอสดเหล่าเจเหล่าหนัวมาวิเลนัวนุ่ยเจฉะเลยมั่วเป็นอย่างคือหาตาจือเตาทัวต่อข้อทื่อโลจัวสดเหล่าเตาเป้าจะหลุดถังจัวสดเหล่าเตาเป้าอ๋อเจกูกูหอมมั่วจะหลุดถังเลยหนัวจัวสดเหล่าเตาเป้าเอียหาตาเป๊ะจ้อนาจือกูตีนิ่งจางเมเป็นตึกย่อเชตัวเจ้งกรุงเทพเมษังเข้ากราบถวายสักการะจนเหล่านือรู้อันเด่งนวลกุ้มว่าเป็นสื่อเมืองเตาอ๋อฮะชื่อตังเลนเตาหนาวันสุดท้ายตัวที่จั่วคือยอดพระพันปีมีรุ่นเด่งกูเจ๋งย่อจนเหล่าขอคือยอดศาลาสมุหัตไทยเตาฮะอียอดหัตตาเล่งตือเมย่อเชเมษังมองเข้ากราบถวายสักการะนวลกู้เจ้าเมษุดละมองอ๋อฮะเต้เถ่านุ่ยเจมกู้เจ้าเป๊ะจ๋อจุกตินิ่งจังสดเลยฮะตาเป้มุงจัวสถานที่ราชการโลนุเจเป้กูอยู่จู่เตาหนังจอกตัวกูสีสุภาพหนอสีสุภาพอาจจะจุยอสีลู่สีใกล้โลหนอหล่อตัชมาอยู่จู่เตาโยจอสีสุภาพคือสีอ่อนๆชอมินจื้อก็มึงติดต่อราชการอู้นัวนุเจสังเจนือชงเลนเตาเอกวดหนือชงเก้าคือโยรู้ใจคือฮะตาแสดงความอาลัยจวนรู้ใจหนัวมาจุยอฮะตาก้อนหนังสีละก็ปลงโลเจียงคือฮะตานูสีปูดเจ้งเข้าใจเราซื้อสีกูนูชาปังเย้งเข้าใจเตปังเข้าใจเลยเด้อมาอยู่อวดจัวเตชาลวนหรือเล่งหรือตูอยู่ใช้เป้เตาฮะตาเอ้อย่างเป้ยงอย่างเลยเหรออีตูกูจะเป้าใจเล่นเด้อมากูกูสั่งทอเป้จ้อน่ะจะกูตีนิ่งจังสุดเลยฮะเป้มึงจัวติดต่อราชการมึงจัวสถานที่ราชการหนูเจกูสั่งกว่าเป้หออวดกว่าผีเลสถานที่ฮะเจกูหอมัวจะรู้ทางเล่หนัวจัวเป้สุดเลยเตาเป้าเล่หนัวเอจวนจื้อหนัวหนูเจกูยมมัวฟัวจวดเล่นางกูย่อจัวพังเขาเต้หูเต้เฉยไทยจะรู้ทางจวนซื้อจัวเป้สดเหล่าเตาเป้ามาย่อจัวนู้นวลเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ้อนหนูซื้อคือใช้ชัวฟุ้ยจวดเล่นางกุนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตานู้นวลมวลนางย่อจัวเปล้าเจ้าเฟงป้วนเด็กไทยแกล้างเฟงเต้ามานางยูรูจัวรู้เสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไห่พะเยาน่านฮาลู่เสียงต่างฟุ้ยจวดจ้านู้นวลย่อจวนเด็กกู้ยังเล่หนึ่งเก่าเป้จูหนึ่งเก่าช่างองศาจ้อฟุ้ยจวดกู้ย่อจัวคือยังเลไปเจ้าไปจูไปเจ้าช่างองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเดอร์เก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะฮันจื้อเลนหัวฮะตามจื้อนู้หนัวมึงจูนจัวนู้ติเน่งเก่าจั่วรู้เจ้าหลินตู้หนัวนมานั่งย้อนเตาอ๋อย้อนรู้นั่งรู้จัวเก่งขอเชิญนั่งย้อนย่อจัวคือยังเลนเดอร์เจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปวนเดอร์ไทยแกล้งมาไปเจ้าหน้าจื้อกุฏินิ่งจังสุดเราไม่อยู่เตาเก๋มึงจ้าขอตื้อนัวหล่ออยู่เตาสวดสื่อจวนเด็กเก๋จังก็จังใช่ห่อนางลูลูเต้เถ่าเก๋เช่มรัวมาเป้กูอยู่สู่เตาสวดสื่อห้าจู่ฮะเตาเก๋ตัวจู่หุ่นร่งเราชื่อมงลามงเต้เก๋เช่ฮอนช่างช่างคำเขาห้ามาอยู่เตาสวดสื่อเกินเก่าเลยอ๋อฮะใช้ขวมีถูกเข่งตัวทรงจู่ขอฮะตานางลูลูเต้เถ่าฟัวจวนือหลงเป๋าเจอวดจัวเป้มั่วเป็นสื่อเตาใจจ้อเข้าถั่วชื่อเซ็งยอจ้อม้อคือยอม้อเชิญจือลูนจือโลฮะจอม้อคือยอลูนเดาจอยงวิยอฮาตานางลูลูนุเจเตเถามัวเชิญ

เต็งเกลเจอัวจัวยงเดกายเจจอกังมอคือยอดจนดอกจอยงนี่มั่วเป็นสื่อยัวอัวจัวเป้เตาใจความเสี่ยงคือก็ยัวเตาใจจอม้อมเตาฮอจะหาตุ้มม้อมเบิ้นชังเตาไข้เลือดออกโลละชื่อตุ้มม้อไข้ซิก้าตุ้มม้อคอปวดไข้ยุงลายป้อเล็งยอลูนเตายงมาวิเลนเตาเป้ตีไทยเป้ถูกแข้งตัวช่องฮอเจกูฮอมวยจะหลุดทางเลยนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอ๋ไม่ย้อจัวขอเชิญตือฟัวจัวช่องเลยจังซื้อช่องต้องเต่าฮะเต่าสู่ต้องตัวกงเกลอเชทางเปเต่าจนเดินดูสู่ต้องจัวฮารุมองเต่าลู่เสียงจังใหม่อ๋อเออีปลาหนุ่ยเจกูมาเล่มลู่ใช้จอนต้องเต่าคือเมสดเล่าชาวตัวเอกูมาจ้อกางลู่เต้นต้องเต่าจัวเปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสดเล่าเอกูยัวจนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยัวจอยอีช่างชัวปังเสงยัวจอยอีช่างชัวปังเสงเจ้าเลยคือเมสดเราถอดตัวถอดใช้มินชื่อฮาตาหยวดจออีช่างคือมั่วลุ่มเบฮาตาอังลวกกลัวร่างหนัวยอไม่เจ้าเสียงจ้างยอตุคือฮูช่างซัวปังเสียงหนัวเอกูยัวมั่วจอจวยอีตุนาเจเสียงมงว่างยอจวมลู่สอนตรงเต้าแต่ลู่เสียงตาคือถอดตัวเจกูกูหอมบางเต้าเหล่าเจกูมั่วร่างหนัวมั่วจออัวก็ตูแฮมั่วจออัวเกลอเจจวเปสุดเล่าลุนทูก็กงเก๋หล่อเฉดน้องอัวเก๋

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูกูอยู่วะจอกังลูเต้นตะกุมเติร์นเติร์นเตจ๋อน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเหล่ากูเม่ชาวดองเติร์นฮันเติร์นสุดตรงตัวกงเกลอเจทางเปอ้วเกมาวันเต้นัวหนูเจอีตู้จื้อเจนย่อจัวห้วยน้ำจางเติร์นรู้เสียงจังใหม่ก็กุนเติร์นสุดตรงตัวกงเกลอเจทางเปอ้วเกนุ่งจูนเติร์นจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอมาก็กุนหนุ่งตัวหาตาเอจ๋อคือไม่เยอะจ๋อกูคือไม่มั่วบัตรสวัสดิการแห่งร้านเอลู่ลีตอนได้หนัวอย่าลู่ช่างลินดูอ๋อปวยยัวเต้าจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งร้านคือปวยยัวเต้าอีเช้งบ่าเหล่าโนมากูเจ๋งเต้าอ๋อกูเจ๋งเต้าอีเช้งบ่าฮะหนูอย่ามั่วผลจัวลู่หยี่ลินดูอ๋อจ๋อคือหาตายเยอะจ๋อกูคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งร้านหนูเจ๋ลู่ช่างลินดูตอนได้หนัวมีเจ๋งเตาไม่เจ๋งเตาอีเช้งบ่าคือยมุงเบยยกเขาช่วยเช่าเตาตัชมาหนูยมวผลจัวลู่หยีลินดูจอคือหาตาอยัวเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจวนซื้อเราชื่อชื่อเตาเลยโลหนูเจ๋ยลู่หยีลินดูอ๋อตัชมาลู่ช่างลินดูมามีเจ๋งเตาฮะอ๋อเจ๋กูกูหอลู่เต้เลยหนัวจวนสดเลยเตาเป้าเต้เถามัวเก่งเล่นเก่งตู้คือไม่กูสังเป้าตัชมาไม่ฮอดชื่อกังคือยมุงตัวหนูเจ๋กูกูหอมัวเต้ช่างเติร์ดรอจัวเปย์จ้อน่ะจุกตีนิ่งจังสุดเลยเต่าเป้าเลยหนัวฮะจื้อมองอัวจังเต่าจัวอีตูน่ะเจ๊สิงมงมัวย่อจัวมีกงลูนเต่าลู่เสียงตากก็กุนเต่าสุดต้องตัวกงเกลอเจอ้วเกสร้างลู่ชัวเช่าลู่กลางลู่ชูตัวจู่จัวกูฮะมาอัวจังเต่าอ๋อฮะอัวจังเต่าจัวจ้อพงยืนจ้าจ้องกึ่งเก่าเลยคือย่อจัวหูเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตคือไม่กูปังจวดสั่งสติกเกอร์ตอนเต้าเกินเก่าชาวลู่กลางลู่ชูฮะไม่กูหันย้อนส่งเถาตังกีเสริมจู่ตัวมาย้อนส่งเสริมจู่จวนไม่ชดชัวเล็งชดตัวไม่เจ้าคือฮัตตาไม่เถาเกลอเชยตัวนู่เจ้ากูมั้วชาวเจเจียไอ้กูบ้างเต้ากูมาจอจวนไม่สดแล้วมาเจอเลยคือกูใช้จอคอมเมนต์คือไม่ชาวตัวนู่เจ้าเจ๋งชื่อเต้ามั่วคือไม่ชาวตัวฮัตตาไม่ย้อนชดขอตื้อฟุ้ยจัวช่องได้จ้างเนาะมาเจ๋งชื่อเตาหม้ออีเลงพงยือก็ทอเกลอเชตัวก็หาตาก็จื้อใหญ่มึงเตายอมอีลูลีเหล่าเองจุนยูเกินเกาเนาะเตเถากุมบ้างเตาจอเกลอเชคือพีพีช่องได้คือก็เช่าตัวเจกุมังมดจออวก็ตัวเช่าลูกลังลูจูปูจัวก็ห้าห้าว่าจังเต้าจัวจ๋อพงยือกุญย่อจัวหูติ๊กต่องฮะคือลุนดูกุญย่อว่าพงยือว่าเกลูปังจัวเชิงกังดูสุดต้องจัวฮัลลุมงแต่รู้เสียงจังใหม่อ๋อมาว่าจังเต้าจัวเมย์ชัวเล็งชัวตัวแม่การก็กูทอเกลอเจตัวฮะมาอีปลากุมว่าเสาจีเจไอกุมังจอเจ้าเล่ลำดับเคียวกุเมย์สดเลยทอตัวอ๋อมันจื้อมงนัวหนุ่ยเจกุยัวจอกังลูจออีร่างเกลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเกลอเจอ้วเกมากุยลูจออีร่างเกลอเจจัวอีเล็งพงยือเกินซื้อลุ่มเบฮาตามเมอรีหนอมาก็กูฮาตานยุ่งยุ่งก็ตูมีตู้เกินเก่าเลยหนอเอสังท้อร่างคือเมอลุ่มเบฮาตายุ่งยุ่งกูตู้หนอมากูบังเตาเหล่าร่างซัวปังเสงกุยอลู่ย่างร่างซัวปังเสงฮาตายุ่งยุ่งกูตู้เอกูเมอร่างหนอเมอจออวก็ตูฮะเมอจออวเกลอเจจัวเป้สดเลยลุ่นดูก็หนุ่มอวเก

มาเอ่อจังดาวจวยอีจงน่ะจุกตินิ่งจังพงอยู่จัวๆเล็งจัวถูกคือเมลุนดูกุญอออวพงอยู่อวเกจนดันดูสุต้องจัวฮาลุมงดาลูเซ็งจังใหม่อ้อมาลูชะหอกูตื้อยัวตังเลอฮาจัวกือยังเลปล้าจื้อนาทีเลอซื้อเจเตเถากูฮอยมอนดูสุต้องจัวลูเสาบ่าวเลนัวเลอซื้ออ้อกูยัวลูจออีช่างซัวปังเซ็งวออีช่างต่อกันเกยกูกูยัวจอจัวอีตุนชายคือฮาตามอัวเขาหลุดย่อจัวเกาหลีโนเตอร์ชูมากูเศร้าก็ลุ่มเบจื้อแย่งเจนิชใช้เห็นเจนิปรุงเศร้าเศร้าเหล่าเจกูจัวเศร้าเต้าฮาตาก็ฮาตาก็ย่อจัวเกาหลียูยูวันยูเจเกินเกาเลสังท้ออีช่างเกะหล่อเจคือฮาจุนยูเจหนอเจกูหอมบ้างเต้าจ้ามีอีช่างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตายูเจมากูมัวช่างหนัวมัวจออวกก็ตูฮะมัวจอพิเศษหล่อจัวจอคือฮาตามินใหญ่วันใหญ่เจจือฮะมงเกินเต้าเกินเต้าโลมัวลุ่มลุ่มเฮาหลือโลเราชูมงอวลังอวหลวงย่อจัวคอยเชิดเล่คือเกลวังเกลเจเอ็นยูยูวังยูเจเจกูมัวช่างหนัวมัวฟีพิเศษหล่อจัวมีชัวชัวเล็งชัวตูเต้าหลือกงเกลหล่อเจมึงอวเกอเจตั้งกี่นัวนุเจกูจัวม้วนดูสุต้องจัวฮาลีมองดัดลู่เสียงจังไม่ลู่เศร้าเบาเลนัวเลยซื้อเอเป็นหนังจักรังลู่ซึ่งชุดหล่อจัวอีฉีเทายังจองดูลู่เสือเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งมาหมังลุนจื้อหมังลุนจื้อนะรวมป้องเงาจัวลู่เสือเต่าหล่อกูจัวถังเลนัวเลยซื้อเอวจองเต่าจัวเมชัวเล็งชัวตูเท่ากับเมชัวเล็งชัวตูจื้อเก๋นอกันย่าจองนู่นัวเล็งตีเยอะเต่าเก๋มึงขอตีรอกว่ามึงกล้ามึงหูจึงจื้อเต็งแม่งกลางขอเจอสุดเลย

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชออายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายนพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0ประตูต่อ0
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่มแอลอังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็กว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: 오부다자
1: 오부쇼퍼
0: 멀숭카
2: 호호
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
4: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยเจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
5: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะโอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

哎呀，说话不来好话啊！你呢，做么话呢？节目啊，啊我李叔我肚子的话不拉我，啊我说话不来好可不忙啊！啊我李叔我把家公我们家他今买完单啊，他八字姑娘哇，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราจะวิทยุว่าเมืองจะมางงเป็นอย่างไรยี่ระบบยาระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่งงเป็นอย่างเฮอทิตูลี่ฮาชีสโชว่าโจเนี่ยเฮอโดลางาอาตินทาระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพ่งเป็นเฮอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลคาทิเลโค้งหายอย่างเคยฟิบูว่าเคยตุละมามองว่ากบติดตาได้บ่เคยง่ะเอาทีเดียวนี้ตั้งง่ะเอาสุดสุดแพ้ว่าชาวทีเดียวนี้เกิดชกง่ะเอาลิสูบางงเป็นยังไงนี่มีถึงยี่มันยังเคยงวฮัตซึ่งยี่ยี่โคนี่ตัวนี่จะโชโคนี่มีถึงยี่มันเคยฟูยี่อธิบายว่าไทยบางมันยังเคยโชห้านี่จะลิงยี่นี่มีถึงยี่มันเคยหนาสั่นยังไงวันพุธที่24ไงเดือนมิถุนายนไงพ.ศ.ก็คือ2569ติดโคมังโงงานช่วงงานอาทิตย์นี้ไงนี่เนี่ยคือนาราคือถึงมาปีมากคืออาทิตย์สุดท้ายจริงใช่วิธีมองงูบรรยากฎหมายใหม่ไงจีก้ายี่สิบดอลลาร์มาเธอซื้อยี่ตัวยี่คนยี่ตัวเนี่ยโฉดซื้อกูคงะกูไม่ทำงูไม่เที่ยวโลกคือโลเชื่อแต่พวกมันง่ะมาเหอะที่เนี่ยทีเรศตะง่ะยิ่งวุฒิมังงูเป็นยาญาทากฎหมายจราจรไปแล้วมังงูเป็นยังไงวโลเชื่อมาวโลเชื่อมังงูเป็นยาเกินกว่าความเร็วที่กำหนดไว้ง่ะปีว่าโซวละจะปีง่ะเหตุเสียชีวิตเหอะวกูซื้อที่เฮียสติลิพับเปียงงูเป็นยังไงยิ่งมีจะมาเหอะฟุบาโคจามังโงเป็นยังคือลิตุบาทิลิโคจางะอันนี้กุลามังโงเป็นยังยิบเบงเป็นยังคือทิตุบาโคจางะอันเป็นคืออามาสัญญาคือลิตุบาทิลิโคจารุงะอาวุลโฉเป็นยังคืออะไรตัวสูอะไรฮัตซาชิจะหึงะเอาแต่ฮัตซาชิงะว่ายาเบลามังคือทัดใจจริงะนี่มาที่มังโงเป็นยังว่าวไฟแดงไฟเขียวฮับปีโงเป็นยังไงสูไฟแดงแบบว่าวันไหนเจอสิ่งไงบ้างผมมันหนักกว่าที่ดีกู้ยังมั้งไงฝ่าไฟแดงมั้งไงอุทิศมังงูเป็นยาผู้บาดโคจรมังบ้างไงไม่เกินลิตรบาทที่ดีโคจรบุหรี่ไงไม่เกิน4,000ไงเนี่ยกุหลาบยี่เบี้ยมังบ้างติดตัวโคจรสิ่งไงมาใส่บ้างลิตรที่ดีโคจรไงที่แบบว่าโลชิสมบ้างที่สี่แย่ไฟแดงไปบ้างไงไฟแดงมันก็บ้างผมเคยถ้าไฟยังไงสักว่าสิเขียเป็นยิงชงงานสักว่าแต่กระโดดเบอร์วูอาจิตชาคือไฟแดงคือเยี่ยมอะไรยังไงทำให้อันตรายยังไงจ้าสุลาเบอร์วูเราอยู่สุลาอยู่เบอร์ไงสุดท้ายเบอร์เราสุเชื่อมัสที่เล็กนั่งมาที่เล็กจิ้มชิงไงไฟแดงเป็นงูเบอร์ไงมาเหงายาไฟแดงไฟเขียวสุที่ตุ้งยิงไงไฟเขียวยิแต่กระโดดเบอร์นึกว่าไฟแดงคือนึกยิ้มชามายิ้มเบอร์ท่าชวนเบอร์ชิงไงงูมาเหงาทำอะไรเบอร์จ้าอยู่ความเหงากิเลชิงไงมาคือจำมองาถ้าฝ่าไฟได้ที่ถึงมังโงเป็นยังคือวโลชิสุตโปมังอาทิวาจักวาสุหลักทรงจักวาสุกุกุงอทำมาลายเป็นไงเออที่มาละวพมันนาคือโงเป็นยังไงหลักทรงกุลาคือพมันนาเป็นคือที่ได้ไปเจอเป็นยังไงเออที่มาคือวเฮชั่วสิ่งไงอาทิตย์แรกวช่วงโงเป็นยังสุฟุบักโคจำมังอาปรับไม่เกินไงลิตุบาที่เรียกโคจาดงาอันยายีเบ่เบ่เฮก็ลังยังเฮติดต่อโคจาชิงะอันเบ่เฮมาสั่งเฮลิตุที่เรียกโคจางะว่าวันที่โลชิสุยาจะกู้กู้สุราที่เรียกมันนะเบ่งว่าทางข้ามมาไหลวะงะที่ถึงบางโอเบ่งยังงะว่าวันโลชิสุขับรถย้อนสอยมังงะสุกว่าที่ตัวยี่มาวันที่ชัวร์ที่จอดรับบางโอเบ่งยังถึงมาเฮผีเยอะชิงะเอาที่จะพายเงาไม่ยาผู้บาดโคจามังก็ไม่ยังไงปรับไม่เกินไงนี่ตุบังไงอันนี้ก็ลายเบี้ยมังเบื่อหัวเหี้ยโคจาชิงไงไอ้เบื่อมาสักเหรอนี่ตัวที่เรียกโคจาบุรุษงาว่าอามาบอกว่าย้อนสอนที่เรียกไปยังบังอ่ะที่ถึงมังโอไม่ยาอาวุลดมอโลชิสุงโอไม่ยังว่าจะเหงาไงแข็งขันนี่ละพายไงลูกคนแรกนะมา
อามาพามาคืองอเป็นยาเคยทำมาเฮอผู้บอกโคจามางาปรับไม่เกินไงนี่ตัวบาทที่เรียกโคจาตรงไงอันเนี้ยกูละไม่บีบมาเฮอหงวเฮียบาทสักโคจาใช่ไงอันนี้เป็นคำสัญญาเฮอนี่ตัวบาทที่เรียกโคจางาอามาเฮอรัวเดียวเป็นเฮงาโฟนี่มองอุดอุดกระตังอ่ะรัวถาดจะเป็นเฮอจะเฮอถาเกงอ่ะที่ถึงมางอเป็นยังไงอาวลึกเฮอชิสุเป็นยังไงอามานาโฮหมดก็นัดมาพมักเกงไม่เฮงไงฟุบักโคจาชิงไงนี่ตุบาที่เรียกโคจาหรือไงปรับไม่เกิน2,000 บาทไงอันเนี้ยก็ไหลเบียนไม่เฮงวยแห่งบาทสักโคจาไงอันมาใส่ไม่เฮนี่ตุบาที่เรียกโคจาไงอือทำไมไม่เฮเอาวันละเฮนี่ประโยชน์ขึ้นไงชิคกี้พายแต่วันละเคยชิสุเบียงไงเอาวันละหัวพะหัวด่างโง่เป็นยังแบบนางเอาวันละสุเบียงนี่เมียงาเถียงงาเสน่งงาเงาะเอาวะเขาตัวปุ่นยังเฮเมียเชียงงาวิสุมันประจำเป็นยังไงอลิชดิจพลังมาวมาเสอาวุโลชิยาเฮสุลาวาจุลามางอมังจิเฮกวนอาวุนายาเฮวาจุลามาอาวุโลกเชียเจวาสุวาจุลามังไงอาวุพัลลุยงบัญญาวุปิควาหมวกก็นอนนำหัวพมหัวบ้าเฮาสูวุดูจอมิชาตื้อแถมมาวาสุขวยเยมังวาตื้อแถทัตื้อแถบ้าเฮาอาวุนเนื้อเบียมังอาวุดูเบื่อมาเกินอะไรเงี้ยปิควันนำหัวพมหัวร่างงอบัญญาเฮทิ้งห้าเปอร์เซ็นต์งบัญญาเฮนี่นะเฮอะไรยังวะชดซื้อชดซื้อเป็นสิ่งที่เลี้ยงการน่าเชื่อไงว่าเอาดีกว่าว่าเอาหน้าหัวมันหัวหูหน้าหัวมันหัวหูนี่รู้เชื่อมังไงมันเคยซื้อข้าวเชื่อไงนึกว่าหัวเราหัวมันยังเคยติดกึศเนี่ยเคยมาส่วนเลยไม่เชื่อไงอาทิตย์แรกมันยังเอาหัวเราเคยชิสุงมันเคยหมดก้อนนั่งไงหน้าหัวเราเคยเอาหัวกูดูเอาหัวซึ่งฉันบอกเคยคือข้าวเชื่อไงอาจารย์ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรจะไปเกิดอะไรบ้างเอาหัวทีเหลือหัวได้บ่เฮ็ดกึญามันนาได้กึญามาสลิบชิงางว่าแต่กระทบบ่เฮ็ดลูกคือมีงอนาวหมอบ่เฮ็ดสุดท้ายแบบลูกคุลือบ่เฮ็ดถือวุดเบื่อมางอละสุดท้ายกว่าชาชิมะเฮมยางาอัลบะกอลคือชิซุมบ่เฮ็ดงาอามะนาวหมองานมาคือข้างาอาทีนี้ที่ถึงมางอบัญญางาอวโลชิซุตะปุมางอบัญญาอย่าประมาทยิ่งไปชิงไงลูกเชื่องูเป็นยังคืออาวุอาลีเนื้ออาลีเชื่อมาอาวุลีเชื่อลีเชื่อมาถ่ายเงาว่าอาวุที่ไปยิ่งไปสุดแล้วคือเคลื่อนมาหัวจะมาถ่ายเงาว่าลูกเชื่อคือประมาทยิ่งมาผูกเกี่ยเชื่อมาเงาจ้าลูกเชื่อว่าจะก็จะบาเกิดอุบัติเหตุกี่แล้วมาคือสุดแล้วคือเดือดร้อนยังเงาสุดแล้วคือที่ชิ้นเจ้ามาเกินน่าชิงไงอาวุที่ไปยิ่งงูเป็นยังไงญาติบุรุษมาคือไงปรับไม่เกินงวดตัวบ่าเราชิคกี้พายงวดตัวบ่าคนนี้คือนิมบัตสกุลงาอาทิตย์นี้ธรรมะเช่นโน้คบเบลที่คบเบลงาอาทิตย์นี้มันก็คือคบคบจะคบเบลเช่นงาที่ถึงมันก็ไม่เนี่ยปีขวานุยตั้งมาอะบ่ฮะอะก็สอนเราไม่เนี่ยคืองาธรรมะเนี่ยคบจะมาอิชาสืบเปะอาทิตย์นี้คือโน้และปีชายมันคืองาอันยิ่งใหญ่งาอาทิตย์เป็นยังไงวันลุชิสุตาโปเป็นยังลุชงโอเป็นยังคืออาจูอาชิอาวุอาลินเนียอาวุลีเชียจะเย่งาจะกูติดจมีคืออาวุลีมังะอามาคืออยู่ว่าอามาคือกูย่างาอาวุคนยังคือสุธีเดือดร้อยมาสิริชิจมาทายเจชของงาอามาที่เลพายเย่งโอเป็นยังคืออาวุคือกุมารชัวอาทิตย์นี้สุดแล้วคือสุดแล้วคือที่เลเดือดร้อยยังมาคือมาข้างงาที่มาคือที่มาที่เลสตัสิชังอ่ะอาทิบังงมันยังอ่ะอาวุลชิสุลเคชิสุงเบื่อเงาอาวุเฮยิมาวุเด็กตั้งอ่ะอาลิชิติจิเยเบื่อมาเข้าไม่เคยถ่ายเงาอาทิเงี้ยเฮียกฎหมายจราจรลิลิเบล่าเบื่อที่ถ่ายเงี้ยที่ยิงอ่ะที่มาเกิดที่มาปีมาที่แจ้งเตือนชังอ่ะอาทิบังงมันยังอ่ะชกงะอาเมื่อสักหนึ่งนะเฮมกว่าที่ขวาเกินนังอ่ะอาตาบอกมกว่านั่นนักเงี้ยแต่ขวาปะขวาจุดขวางอ่ะวิชกท่าวิธียุให้นานาจาสูงอ่ะอธิษฐานไหลสวดติสุดละคือคว้างงอ่ะ

Ati nga tima te shahe awa shahwar tima pi mang ati sata jin sha shahwanga. Ama hiya awa tau kep yu su ngô banyanga awa hiya wa wunza chang hiya mbanga awa zau pi chagwa tau kep yu vu ti lipa chang ngô banyanga. Ama hu ta chifu ta kaku nyinga che nyi jiwa ma nga. Ati nyi hu tau kep yu chang ngô banyanga hu. อ่าวกว่าอตุยมาอตุกามาไงเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เมืองไทยเห็นไหมเช่นไงว่าเตาแก๊สเวียเครื่องประชามเนี่ยคืออาจจะอุปยังงูอตุพัดเยื่ออตุกามาพักเกลือเบอร์คืออตุเบียมาติลเกน่าปุ่งงาเอาเตาแก๊สไปที่เรียกประชามงูเป็นยาอามิเฮเชกว่าอ่าเอาอยู่ดวงไงจิชิตามาชิรามาคือก็เถียงกันตุเนี่ยอาทิเนี่ยคือว่าฮักคือหน้าต่างกันที่อ่าผู้เบอร์เช่นไงว่า ตอแก้เปิบกว่าสมมุติดูเยอะเฉยไงช่วงงานพ่อมางงงไม่เนี่ยคืออาวุธอะไรยิ่งคือมาเชื่อไปกว่าตอแก้มาว่าจุดดูยิ่งกว่าสมมุติยิ่งเกิดตั้งยี่ยาหน่วยงานว่ายาเจ้าหน้าที่โทรแจ้งไม่เฉยงานอายุบุตรงงไม่เนี่ยคืออ่า191โทรดาวง่าสมมุติตอนนี้ยี่เบอร์มางงยี่คือสายด่วนงไปไงมาคือ สายด่วนนี่แหละภายไปเฉยไงมันก็ใช่ว่าอ่ามาสุดสุดแล้วไงเอาไว้ที่กันแล้วที่เบนี่คืออ่ายึดจากเจอข้าวงาอีกทีมาคือจะมาที่สุดจริงช่างงานจะแต่กระโดดมาสักเบอร์คือตอแก้ยึดเวลาคือชาวว่าคืออ่าตัวยี่เมื่อมาตัวอยู่มาเบอร์คือจะถือช่วยเหลือว่าเฮียตัวเบียร์มาคืออันตรายยังไงทำไมแต่ที่อ่าสุดจริงช่างงาเบอร์คืออ่าวอ่ามาที่เฉพาะจุดสุดยังไงอ่ะตัวกามาอ่ะตัวอยู่มาไทยเบอร์งาที่เรียกไปเบอร์คืออ่ะตัว บียมาติกินาบรงงาทำไมถึงมาปิมาติเลยเจนตัวช่างงามทำไมถึงเชื่องงไม่ยังงามาสัยยาที่กรงอุตุนิยมวิทยาที่มือตะบัวกุญิโซอ่าเตนยูธรรมะเจนเทฟลายาเป็นมาคือที่นิจลิญญ์ยี่ห้อนี่คือนิจลิชุ่งยี่บังงาอามาคืออ่าที่เลยจำมุตาเป็นช่างงามเมืองฮาอวุธทำไมคือตัวที่ลิลามาคือที่ลิจวบรงงาบางพื้นที่ ที่ก็ต้องมีคือมหาเล่มคือชีตส์ข้อนี้คือเหตุส์ที่เป็นหน้างาอาทิตย์นี้ว่าพื้นที่มีความเสี่ยงมันยังเทียบว่าวัดจัวบาจัสโซงาอาจจะลุกขึ้นเคยจัสโซเฮที่ไม่คือฝรั่งงาอาทิตย์นี้เราต้องพัฒนาจัสโซวัดเด็กจัสโซบ้างมือหาคือพันเลี้ยงงูมันยังไงอาจจะมีอะไรบ้างไงอาจจะมาช่วยบ้างว่าลูกเชื่อจะกู้กู้สร้างงา ว่าอยู่บ้านจะสบายเหรอแล้วปัจจัยก็ยังมารุงกันจ้าเนาะมือหายไปจริงๆว่าอยู่มุทิเหรอหรือพันเล็บเหรอว่าอยู่บ้านก็ยังสั่งซื้อยาลามาดินสไลด์มาแล้วปัจจัยก็ยังมาเฮกินังอ่ะอาทิตย์นี้ว่าว่าจะลุกขึ้นเคยจะสู้มือหาคือพันเล็บเหรออาจจะมีอะไรบ้างไงอาจจะเจอมาเฮกินังอาทิตย์เป็นยังไงอ่ะมาเหรออ่าจำโมฟ้าตาช่วงงาอาทิตย์นี้ว่าว่าอีข่าวสารอะไรยังระบาดก็ยังที่เจนเตียมังอ่ะมาเหรอที่ มาในนาทีเลยที่ตายนานางะยาเลยแบบว่าที่ตายช่วยช่วงงาทำไมมาปีมาที่นี่สุดจริงช่างงามอาทิตย์แบงค์ผมเป็นยังไงนี่นะครับปีมามาคืออาทิตย์แรกจะช่วยช่วงงาอาทิตย์เป็นยังคืออาจจะถึงมูลงานี่เมื่อวันนี้คือสามโมงคือถูกความบริการนี่แนววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งา อ่าวกว่าอีกครึ่งวิทยุเบอร์ที่ตัวเลี้ยงชีตสุดจวงจวงยันตุลายีระบบเนี่ยคือระบบเองอ่ะอธิบายว่าโชคทานนาโซตีสุดละคือมุมงาอธิบายว่าเฮือทัศน์เดี๋ยวเที่ยงงาว่าโชคทานงาคือมุมงาเขาว่าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพลผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ